ข้าก็มรณะนี่หลบสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างฝอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวเมาซ่าเทียนยามากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับเท้าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ง้ายมากินเขาหน้าเฮาจังเอิ้นประชาชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแข็งอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุญก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษนี้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรตะบูนสองข้างฝั่งของนี้ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อขณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืด

ว่าจังเพราะวันแห่งเหล็กสีและฝาดร้อนจึงต้องกล้าปาดทั้งไอทั้งจางออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆตันๆปากกว้างๆแต่รู้จักนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่งเรียกว่าเป็นไทยชาววันนี้หูงามสู่คนแหลงลูกชาวนั้นนี้พญาพร้อมอาคมแควนมากให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูสีนั่งเอาเข้าไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพ่อดำเหลี่ยมจังหนีสุวาขากำห้า

ความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามหรือว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งวันเรียงผาใดผาดักส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลึกจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตบูรและพระพุทธศาสนาดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบคบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรของชนชาติสองฝ่ายต่างของอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าล่าสุดก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตบูรได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วย

นี่เมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังเยินอยู่หินคองสร้างสังโคงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮือนหูสองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วยามใดธาตุพนมเพิกเล็บมั่งอาธรรมครอบของเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิส่วนแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแก่กันแล้วมีจะควรถอยห้างกวนตุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ยข้าพนมสูงตะงานเสียดฟ้าทรงประกายวาววับพระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณชเวศอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุญจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปเพราะว่าสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความหลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต

ใหม่อยู่เพื่อนแผ่นดินเพื่อนดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกคะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ยายเฮือนยายซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะธรรมคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเรือยถือควรผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะน้ออน้อว่าสักเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันเถิดใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮาแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากแกงก็ได้แกงต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้นมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังลูกมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสาง

่ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงซักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังไดเกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหีคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะของหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นหามีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในทำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อไม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่อมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

โลกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าโลกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีโลกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดโลกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กรรมเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมยำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกินทีตามวิธีโลกกวงท่วงส

คือถอดเด้คือถอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าน้ออยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพุ่งเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยาน

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูขุนบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสะออนฟุ้งนกมวนยิ่นจุปลายใหม่ง่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงคัดเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

กใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุน่าในเถื่อนอ่อนซ่อนเดชแซวแทะถ่วงทั่วเขาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลงโอ้ให้สนสำแสนสำมากงูใหม่บานหอม

พูดห้องเรียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอบให้สนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเชื่อเสื้อสั่นสู่สำชุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ให้สนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปะกุมสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานาบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพ่อขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยส้มมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถิ่มทรณีโอข้างโอ้ยแขนคังห้องหำให้หาใหม่บ่มีบัดนี้เป็นเอิดเติด

สายหน้าที่ห้องให้แม่ใหญ่ธรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ําแตงพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทําบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

ทุกข์ยากให้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเข้ามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่ไอ้น้องที่ฮับแห้งสโคสคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งหลายโดยปวกพ้นฮักพี่นี่ฮักน้องบุญปองเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่มีซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมืดขาราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้านสองแสนกว่าพี่น้องเอ้ยล้านสามแสนเข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโอ้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสตร์นาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลายหาหมื่นหกหมื่นเกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่กะหาหมื่นหกหมื่นผู้ละไลสองไลแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปในเด้วเฮาทุกเฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่องเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาน้อเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซ็นใหม่แล้วมาได้เซ็นคนเบิดเซ็นคนแล้วสิได้เซ็นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

ึกเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่านง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นเทินเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

เหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงน้องไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ๋ย

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวความอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมนิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อแล้วก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอร์ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเราซ้ำซากในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์เ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่งวกไม่ง่วยเปียกเสียคะมีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นเอกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นโดยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบประงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้ก็มุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งดูไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิปัญหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมนิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวาธรรมาติพุทธเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้จะเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพบุรุษในสายที่สามสายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิริขันธวรรคเล่มที่9เปิดเปะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าดำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยื่อนบนขวนสางกุศลแห่คิดคำทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังค่ะปองแห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปกมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยือนในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุด พ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะว่าสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังโถได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงนิตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเปตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมันให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชตสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลศีลรวมเป็นอริยกันตศีลลังยังไม่มีจ่าครับปล่อยวางศีลสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพธ ทปัญญานิเพทปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทพระรามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำระกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัสถคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธสัมมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมืองเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล้มทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือกไต้ขึ้นจะหมักเส้นเวิ้งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมาถอนทึ่งดานดอยสูงกูกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามมาเจ้าหามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหางง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเฮาหางม่วงเดินดันไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงพกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่า
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญผดุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการ Information Centric Networkกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.t@msu.a

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณ

หากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแก้ข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อนฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุบไม่แหลนการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตราวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้หย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญห้องบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสัยวัฒนติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานอ้าวก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาริยาอาจารย์วิทยาวงกาลสินสองผัวเมียกับพันลงชวนกันไปทะเนาะห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พ่อได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมือพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรม ันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกอย่างนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายตั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั้นแต่ก่อนนู่นพร้อมเดบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเอกให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆมันตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมันไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคุณงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหบไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกล่าววันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้พ้นคนพาลก็หัวเราะเริงล่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้พ้นคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวไวกินดิบดิบจะเอาเดียวนี่ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเศร้าซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคณนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณลงคุณยอมณลงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห่งมนุษย์คณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเลนเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำสีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมละมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลังไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้งสองวันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงตินโนปราคตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางในเด้อสาธุเพิ่นว่าพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุ ชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเธอทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านประชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตนาวตานังพยากรเรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมีขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่ว่าอยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมันแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเซกามือทุกวันมือจังหันมาสนันมือจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมามาตำบลนายอำเภอวานอนไม่วาดแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตากาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำเภอบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแผ่ทำพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแผ่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไต บัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาที่ป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนธูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังคายนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาตัมพุทธะโกสนสัสสุธรรมตังธาตุจีรังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสนอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเขาฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้พอเห็นนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็จได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้หมองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างว้างว้าเหวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านใส่วัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้เครื่องหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโน บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นพวกมีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ไม่ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตมหิทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆซื้อเงินเตี้ยทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นไปแล้วมือไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งแค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้
2: สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังลูกเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าตั้งแต่เสาคู่แรกเนี่ยมันแรงคู่เสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายยังมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็แล้วกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
0: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
3: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนักฤทธิ์อุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสารวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเลยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพาตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่น ก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสาดเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ชาติตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองแล้วก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้ง1เดือนของเดือน10นี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสร้างวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่เข้ามาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกระเตดดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกัน แต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในปชิมมะพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับโรยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโค้งไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสาน แล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตรตะบูนก็ให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตูใจชาวสีโคตรตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตรตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญเข้าสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดเข้าสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญเข้าสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่เข้าสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: สำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: หัวไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักเหลือ 70% สูงสุดสุดรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติไม่ใช่ตัวการทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนโจรเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชี

0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 สำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเร่งด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
2: พลโทนรชิตโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมล

0: วนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บังการและกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจคนห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศเกิดมาพาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อๆความเว้าความว่าบางกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึงพาอาศัยเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาปุญญังประวัติดีบุคคลมุนันสิได้

ญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมทาศิลสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้สักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพย์หายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตัดสรุปอยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุปอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุปในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาป่าปังประวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนะ

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นเผื่อนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตว์สกุลบ่ฮอนซูนหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเปลืองป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเบาความวาบางกี่นี้เป็นความเบาให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพุ่งจูดเราเป็นการสั่งบาปสั่งกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำท้ายเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข่างกับเฮาแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่าเป็นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมานี่โลกมีภัยต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดพิษสับภัยทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันลบหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญมื้อนี้ก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่หลานปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

คือชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปัดควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมงอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถิดเจ้า

างเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

สุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้ยืนเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปล่าแม่ยอมเพลียชีวิตขีดจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

ั้งใจจะได้นมเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมเกสีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาน่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งดังด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในพัฒนาของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาดจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันเตและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันเตและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรย์ให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยังคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

รินที่กับแปดผีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้าง

เศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ช้านายการะรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่านี่กาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจากแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

ารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำข้าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับข้าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาข้าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

ท่านผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุ

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกุเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จากการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นทั้งขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพ่ให้ผลในบัตรมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเท่งเตียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนบัตรท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ทอนของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกท่องแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี้ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม่จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำ

าหากิจควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนดีๆของ

ชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสาลีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหวทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสาลีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

ามนะเขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วม

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรถีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายแล้วก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชฟ้องชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคชินรำขอขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะ
1: ช่วยรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นในภูมิศาสตร์กับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกบและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนิโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

0: ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
1: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2540ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
2: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
1: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
5: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทาง

0: ยสารทั่วไป
1: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการส่งตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรีโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับยื่นของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานและเก็บข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเริ่มสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทางสำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศเดนนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์

0: จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์
1: นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
2: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์ที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นง่ายๆก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
1: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: ควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.เขาก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
3: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเฉ และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลที่มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน

0: มเตลิขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปิดสดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปิดสดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองมีตรีจิตมณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี
1: ้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองฟูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสันติดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นเมืองสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองสถาน

0: ่าของความเป็นเมืองแบบโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างกิจภูมิของไทยบนเวทีโลก
1: อธิบดีกรมศิลปากรจะกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะที่สร้างความเชื่อมั่นว่าพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
3: นายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันด้วยบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาตะทุมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
4: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอร์รูมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกมาถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติ รือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
5: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันเลหะสวท.ยะลารายงาน
2: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจ
6: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เราให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง

างสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพุทธวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางให้น้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศอำนวยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่นี่เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้ตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500-600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากมากเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งให้ว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวนท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วมันก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ1,250รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโว้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปท่าน ให้ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธแล้วบัดนี้ปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้กะคักครับว่าฉันพระนี่ล่ะพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นหยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้น2เทื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยาคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแคว้นก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เฮเว่มันจากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่ามันมีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวเป็นเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไร จึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์
2: ในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ยใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้จังยังระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอแล้วฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่าๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาทำยังไงหรือมัน
4: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้ต้องไข่ด้วยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เฮ้ยเขาจะไม่แจ้งจับมันแก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้
4: ฉันก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: หนึ่งมือหนึ่งใจเพื่อช่วยไทยลดใช้พลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอมันจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์เวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา 15:35 นรับฟังรายการบุรีรัมย์ชอแองเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลา 16:35 นรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมเวลา 18:00 นเที่ยง

ก่อนนอนไปจนถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพ์กาอุ้ยดำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:04 นจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการ

ุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.edu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถชนบาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

แจ้งให้พี่น้องมวลแม่งประวัติเก่าปางปฐมพระพ่อดมเดิมหลังพุทธภูมิข้าวกี่อินเดียเนปาลีตกมาสมัยใหม่ประเทศศาสตร์แบ่งไว้สมัยนี้ต่อมาพวกพ่อลุงแม่ป้าฟังไว้แน่สิแปลบทเรื่องพระโคดมเฮาตั้งแต่ปางข้าวกี่ยังมีเมืองใหญ่กว้างพญาหลวงเนานังกุ้งกระบินละพัดตังคือน้ำเข้าเก่าเมืองมีสุดโทษธนาเจ้าเป็นพ่อพญาหลวงนครของคนลือดอกตาไก่เกียงก้องนางสิริมหามายาน้องเทียมแทนพระที่นางราชวังเจริญเถื่อนเขาเอื้อนบานครนานหลายปีก้าวย้อนพนางนาสนีหาสิริมายาฝันแปลกต้องสุบินพอฝันว่านาเข็นสร้างตุ๊ก

มอบหัวบันอ้ามาถวายนางลาพม่าญาติเมตอนพระอุ๋งจับป้ามาส่งเข้าสู่พระคันจะขอก้าวบนบันส่งคันแก่สิบ

สิเพนส่งพระคันเอกเอ็นไปหอดกลางสวนซื้อสวนลุมพินีวันดอกดวงห่วงถั่วนางกระเจ็บในท้องประคองตนไม่บ่อยบ่ได้นอพ้นมาโลกเพิ่นฮู้ดินฟ้าสั่นสะเทือนมื้อนั้นแดดก็บ่ฮ้อนจักบา

ันมีกุมารเกิดนั่นพระมีสื่อวลาหุนสิทธัตถะผู้มีบุญมากมายเหลือล้นว่าชีวิตไปพ้นคือโหนท้ายว่าบ่อยากให้นอฟ้าบาเท้าห่างนครหาเมียให้อยู่ซ้อนอยู่ซ้อนจนมีลูกนำกันบ่ให้ฝันไปหาอันบวชทรงสินซอยอายุว้อยว้อยดันนานปีวาสิทานให้เท้าตุ่มไพบานนครคุ้มเบื้องเมืองจนว่าอายุเบื้องสิเข้าสู่30มีพระสนลิ้วลิบได้หอดถึงเศร้าเก่าอยู่กับพิมพ์ผ้าเงาบ่อับเช้ามองมนมือนึงอยากเที่ยวเล่นไปส้มบ้านหมู่ประสาออกประพาสทั่วลานครเขต

สเสด็จง่ายเห็นสนมนอนอยู่บ่จักโคตรขี้คู่เอาสินไปอยู่แอวพระองค์เห็นคับแล้วคับแล้วมีตะเลืองผิดหวังมีแต่ความสิ้นสังดอกหมู่คนเศร้าบานเมื่อสังขารน้อเอาล้น

มโนในอดหรือทนบ่มีไว้สิอยู่ไปบ่มีใดมองเห็นพิมพ์ผ้าไทยนอนดีบ่คือหมู่ลาหุ่นนอนอยู่ข้างบ่มีคู่อยู่ตะแคง

ันเอ้ยพวกหมู่เฮากันทะกะแจ้มเจ้ากะใบใบมาหาเตือนพระองค์ลาซาขี่ถึงข้างหลังมากันทะกะกะเลยยาย

วงแก้วแววไว้ว่าบองตัดเมาลีเกตเก่าอยู่หิมนาวแม่นาทีตัดเมาลีเกตเก่าอยู่หิมแม่กระเสสายบอกแกทางนายสันให้เตาขึ้นเมื่อบานกับทางอาสนัยมาขึ้นเมื่อ

้วพ่อแต่มาถึงแล้วก็ไขทูลบอกปู่ติดผ้าผาบ่ฮู้ไปใส่แล้วตั้งแต่คืนนั่งทั้งให้สะอื้นสะอื้นยศหยาดลิ้นไหลจักไปใส่ผ้าเนื้อหัว

ตกสลายเสียเหลือแต่อันกับพ้องเข็มทองบักเหียนมากับซาดาพระองค์เจ้าผู้สาคำกรรมยีพระองค์มอบทอนี้มาให้บ้านบอกหมู่เฮาสิทธาถาแจ้มเจ้าเพิ่นออกบวชแต่ตอนเด็กตัดเมาลีเกศาฟังอนุมานามตั้งแต่

พระองค์บวชได้เจ็ดแห่งลาตีได้ไปเน่าในสวนแห่งอัมพาตนประทับบำเพ็ญสนอยู่ในสวนป่าบักม่วงคืออนุปิยาอัมพวันรับมละเหตุทายสเบงหูหำเหียนนับตั้งแต่

กะซาไก่พิมพิสารนอไทยราชคฤห์นครหลวงเสิร์นให้มาข้องเมืองแห่งพิมพิสารเจ้าพระองค์ตัดคำเว้าจ้าแจงแถลงว่าสิให้ตุ้มไผ่ฟ้านครกวงแห่งบ่เอาพระองค์ออกพระโอษฐ์เว้าจ้าต่อพิมพิสารมุ่งต่อทางอรหันต์สิบ่เอาหยังแล้วบรรลุดวงพระธรรมแล้วสิขึ้นมาอีกเมื่อไหร่พิมพิสารนอไทยย่อน้อมอ่อนขมาย่ำมาบรรลุแล้วตามเหตุอันประสงค์นิมนต์ขึ้นมหาเทศนาสอนรวยเดินน้อยๆไปเรื่อย

ของเฮียนหูอยู่บ่เศร้าอาลาละดาบทแจ้มเจ้ากาลามาโคตามประสงค์อุทกะดาบทแห่งลามาบุตรเจ้าสูงขึ้นไปตามขันขึ้นวันบ่ได้อยู่ถึงอุลุเวลาในมาโคตเขตแค้นจนถึงไม่ปลาเขียวพร้อมกับมีแม่นา

คุณท่านยะสลาลงกราบเข้าองค์สิทธัตถะบวชมาเดิมดาวก็เลยส่วนเอาเพื่อนบุตรพามเจ็บทานแต่ก็มีสิทันมาขอรวมห่วมกระบวนพ่อแต่สำเร็จ

สางเสื้อตายนั่นแห่งเหี่ยวมีตะหนังห่อหุ้มกายเนื้อเหี่ยวยันจากอันเทพพระทนไทยน้อยใหญ่เทวดาเอาพินมาสามสายดีให้ฟังพ่อหูการบำเพ็ญเพียรสู่ต้องไปกลางว่าต้องเข่งนิมนต์สันข้าวน้ำก็ได้อยู่ประทังพินสามสาย

แล้วพ่อแต่อาทิตย์คอยสีคำคำยามแรงย่าแปดกำโยพามยืนย่อถวายนอมเกิดเป็นบันลังแก้ว

นะมลึกขทายวันไพเขตท่าลานสีกวงรับทั้งกาสีพุ่นจาบักี้หาทานพาผู้บานกระจังใดถึงท่านนั้นบ่ล้อในโอกาสมื้อนี้นั้น14คำวันแถเดือน8มาพอดีก่อนตะวันสิลงคอยพ่อแต่อาลุ้นแจ้

ใจพ่อฟังจบแล้วก็ได้บรรลุกะทันหันบรรลุโสดาบันแด่พระธรรมสอนสี่ตัดสินใจไว้เฝ้าย่อไก่ถวายไส้บวชน้ำอุ๋งพุทธเจ้าเวลานั้นบ่นานเป็นสาวกพระพุทธเจ้าองค์แรกตอนปฐมพระภิกษุคุณท่านอย่าเกิดมาในวันนั้นบรรลุธรรมทางหาโสดาบันหมดสุทานจาบขี้บวชแล้วทางหาเมนบ่อนั้นอุบัติขึ้นบัดนี้ในโลกสงสารอรหันต์หกองค์โลกเฮาสมัยนั้นมีพระสัมมาเจ้าพระโคดมลูกที่หนึ่งจาบขี้หาท่านมารวมเข้าว่าใส่กันเรียกว่าบวชทางนั้นเป็น

าทำเรียกมาทางฝ่ายกำเอิญว่าอุบาสกผู้มาฟังคำสอนส่องพระธรรมเห็นหูอยู่ในโลกาทวงของเฮานั่นก่อนหมู่สื่อยาสาเด้อพี่น้องผู้มาได้รับฟังผู้ฟังเทศผู้ต้นเรียกว่าตอนปฐมหรือว่าเป็นอุบาสกก่อนผู้ใดในถื่นต่อมามีเจ้าบ้านหลายคนคันเป็นหมู่ส่วนกันแต่กูมารวมฟัง50คนอีกครั้งมา

าเทศนาสอนเมาประสาสนพ้นภัยสาวกไหลลังเข้าห้องเต่าดอกสัวแซวมีผู้มาบวชแล้วในของศาสนาพุทธมีภิกษุเป็นแสนต่อมาบ่นั้นสาการเวลาเดินทายบ่ทันหลวงพ่อน้อยพิมพิสารทานท้าวนิมนต์ให้ประทับเศร้าพิมพิสารพ่อเจ้าถวายราชอุทยานเวลุวันคือสวนไผ่งามน้อยยืนตนเวลุวันเศร้าสนลบฝนแดดไล่เลยคือปิ่นวัดใหญ่เวลุวันบ่ตาพระองค์เจ้าประทับแหลมถือเป็นวัดแรกเริ่มใน

ันโดยบ่มีไผนัดบอกกันเอาไว้รวมประมาณกันได้ 1,200 กัว 50 ลูกอยู่ทายมารวมหวมประสุมเพิ่นเลยตั้งมือนั้นซื้อว่าจาตุลงจาตุลงพระสังฆะนี่บาทเรามีน้ำไว้อรหันต์หลายล้นประสุมกันแบบเลือดเสือว่าเด้หนอองค์พระพุทธเจ้าแสดงห้องกองพระธรรมโอวาทปฏิโมกข์ซ้ำพระองค์เทศนาสอนเรียกว่าโอวาทสามให้จื้อจำเอาไว้มีหลายแนวพุทโธได้สอนคนเป็นญาณญาณหาลังดวนผจญมารแสดงโอวาทเบาทวีเท่าตื่นคูณตอนบำเพ็ญอยู่พุ่นสารพัดแต่แนวเห็นอุบาสกบาสิกาแต่ละวันบ่มีเว้นจำพรรษาอยู่ท้องฟ้าสวงสวรรค์นั้นข้างใหญ่โอ้แม่นออยู่ในลูกลุ่มไต่กะไปแท้สู่เมืองอยู่ระยาดบาดเบื้องเสด็จออกไปใส่

ริ่มต้นประมาณอีก3เดือนบอกว่าอานุนเอ้ยให้จงเตรียมเอาไว้ให้สาลีเมืองกวงนครหลวงเคยอยู่คงสิเห็นพอนี้คือเขาว่าแก่กายให้เจ้าเตรียมย่างใหญ่ไปสู่นครศรีกูสิน่าละเมืองนั่นบ่นเตรียมเอาไว้

มองหนึ่งนั้นแม่น้ำใหญ่กระแสสายพระองค์ทรงอาการหนักหอดกระหายหิวน้ำอานนท์ไปตักน้ำพระองค์เห็นกระมองคุณคือว่าเขียนหาลอยกำลังดันด้วนไปคือสิสันบ่ได้น้องเลย

ินอานนท์บ่ได้ซาเอากระบอกไปตักมาถวายเนื้อหัวแห่งพระโคดมเจ้าตอนพระองค์สิไปเขานี่ละพานให้ฟัง

บ่อยู่นานพระอานนท์โนท่านก็รีบเร่งเสด็จจรพระอาทรทรมานมากมายนัวหลายหลุนเสด็จไปถึงต้นกกหั่งทั้งคู่ซื้อสวนสาลาไม้สวนกวงแห่งพญาของกษัตริย์โนฟ้าอยู่แคว้นแห่งมัณฑะพระอานนท์หาแนวเครื่องมาปูพื้นพระองค์อิดหิวลาพระกายาอิดโอ

าเจ้าขอเอาตนไปเฝ้าทุนถวายเจ้าทานพระอานนท์กะเฮียงห่างกะเที่ยวเว้าเที่ยวขอสุภัทธาซื้อเจ้านั่นเที่ยวกาบบังคมมีปัญหาอยู่ใจจุ่มอยากกาบทุนแถลงสีพูดเท่าจ่าตานให้ลาวมาบ่ต้องห่วงบ่ต้องขวงสังหามไว้เฝ้ายาสินานสุภัทธาก้าวตานทั้งห่วงน้ำตาไหลความเลื่อมใสศรัทธากะมากมายหลายลุ่นขออุปสมบทพร้อมบรรพชาโดยด่วนสุภัทธาบวชแล้วอนุนเจ้าแต่งตามสุภัทธาบวชแล้วตั้งเทียงกรรมฐานได้สำเร็จอรหันต์หนอคำคืนบำนั้นถือเป็นองค์สุดท้ายพระโคดมยัง

ลูกเพ่งมือนั่นอานุนกองน้ำตาไหลในเวลาประสุมสูงดอกคำคืนวันนั้นท่านทั้งหลายจงยังคิดทั้งขวงอันประโยชน์ตนและพวกพี่น้องคนไกลอื่นอื่นอย่าประมาทล่วงดื้อนั่นโอวาทปัจฉิมให้แก่สงทั้งหลายดอกผู้มาประ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ื่อง
1: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอาบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00 4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่างแห่งทั้ง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเพราะไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ให้นี่วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:00 ครึ่งจากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติมีแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนนึงแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดๆมาขอปวารณาข้าพเจ้ามาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วหรือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทางบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแล้วยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกไม่จะหาพันเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดนึงจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวะนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอัทถังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดนึงว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมาย มีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออัลเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the birds of the future depend on more than force or more strengthชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้อภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตักก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่ม มาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปนี่ไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตตะไอ้ภาวิตานี่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development developmentซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development เหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา develop พัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆในท้ายเราก็จะได้พูดกันเราจะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี่ขอให้เข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าขั้นสิบเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยคันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเณรคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดนะท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตรนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเรือนความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูก่อนพี่เพื่อน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

นวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันเรสังวริตุงวะพุทเถ

ำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.t@msu.ac.th
1: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมัน เพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basicกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเถียงเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าซัมมัมบูนัมซัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอ็นไซคลอนไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรมสี่อันนี้ดูมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขชัดพิเนชัดพิเนสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์เป็นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าฮัตติเนสคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทั้งเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ฮัตติเนสสองความเป็นเปอร์เฟกเปอร์เฟกต์เนี่ยเปอร์เฟกต์เนี่ยในความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องว่าทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรต่างๆนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังคิดไม่ปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาตอนนี้ถ้าเขามาพูดแล้วว่าเราจะเต็มบันไดได้หางขนาดอย่าไปถือเราได้เราจะไปเต็มบาทแล้วก็เครียดแบบแก่ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มกุฏิชนธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็ม
3: ถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้คือว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นนามพระคงคาจึงรักเป็นทาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่จันจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผัดขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นมิตรสุดสะอางจะเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันติดแผลจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปิดได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปิดเนี่ยความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ duty for duty as it says duty for duty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่นี่มือกับพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆปีนเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยางานยังนิสัยะสีเลยะธรรมเนนวณีเจริญเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรจะทำทุกอย่างคือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพตาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพตาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพตาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระซึ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วเพื่อกษัตริย์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแคว้นกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์ฤทธิ์วีนี่ก็บอกว่าดูสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มันตักหน้าทางนู้นเกิดก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโสติยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายะสีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยแต่นั้นนายต้องเพื่อทำกันเลยว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหาเนี่ยแต่ตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดียิ่งจะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมไม่มีเสียไม่ใช่วันนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยมันเดือนนี้ลงมา เมื่อมาฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนซื้อเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีต่อดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้จำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตและบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆนี่ happiness ตรงนี้มันเสียงหน่อยเพราะเสียงในรูปแบบภาษาฝรั่งว่า happiness มันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่happiness มันเป็นภาษาแบบ brisk ซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ถ้าพี่เลือกเปลี่ยนหน่อยอาตมาอ่านโดยเองไซโคลไปเดียก็บอกว่าเปลี่ยนให้มันพอคำนี้น่าจะเป็นบิสเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคันเริงบ้านคันเริงแถบบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคันเริงเป็นคันเริงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปจะไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมองๆแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มองๆเยินโดยตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี้ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในสิ่งที่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งแล้วผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงเห็นน้องหายคือบอยเอาน้องมาเด็กคนนี้มันเพื่อนว่าออยู่มันบ่ซ่องเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นสั้นมันบ่ซ่องมันเป็นอย่างมันไม่ได้กินเขาอีเมลไปขอเขาว่าแม่วันนึงขนาดนั้นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20 บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งยันเลยสักพักหนึ่งกระพายติดข้าวมากับปี้ปีปลาเพราะนี่เป็นสุขแต่มากมากเลยฮะพรหมจริโยคะทังสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาเติม15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเฮ็ดแม่กินไปถามแม่ได้หลายเด้อเขินแม่มากเขามีความสุขสุขเป็นน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเป็นนะเขาเคยในชื่อหนึ่ง happiness ความสุข perfectness ความเป็น joyness ความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเซสอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟ Love everybody as yourself. รักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทํานองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภเวเยอปริมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวโล่นนี่เหตุเองทีเดียวนี่ท่านคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังมือร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศน์ก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เสียผลด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยๆของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียมสาอะไรให้อภัยน้องน้อยๆไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกจะมาเล่าก็หยุดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้จะโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดตอนก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงคล่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็เลื้อนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแก่เถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออมาคู่เดี๋ยวคนหัวแจ็คบ้อไปสัก อาตมาก็ไม่รู้จักหรอกทีนี้เราฟังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนใดนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดี
2: เรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตังจเรจงประพฤติธรรมหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็30,000 กว่า 40,000ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3 ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2 ชั่วโมงก็มี4 ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25 คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้า

0: เทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิก

0: ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกธนาวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจะทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนนึงก็คือวนเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
0: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 น.ก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกพัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสาวรัชดาธนาเดชโอสุประจำสำนักนาย

0: สำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
1: หลายการรองโครงการที่มีหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสำเร็จโดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงอริษณ์ ขอนแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
3: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
2: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างสองประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เก เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
3: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุด

0: าทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
1: ทางตำรวจเอสุริยาสินหะกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบข้อมูลจรปิดและมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับของขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวติดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการโดยปปส.ยังทำประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปโดยนักราสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบการกักดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: ทางนี้ก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของที่ไทยจึงต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้
1: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยดังที่กาจิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบ

ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำ

0: ากทราบได้เช่นกัน
1: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
0: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TCEX 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TCEX 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณภารกรฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลอติพลสถาพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทางใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DDD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบเจ้าบังคุณบ่า

0: ระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40 ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าว

งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองดกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับ

สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวาง

www.thaipbs.co.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ

23-26°C อุณหภูมิสูงสุด 32-36°C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัว

ียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใด
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งอย่าเดินไปเดินมาให้พลุกพล่านแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันเวลาผ่านมาโดยลำดับนับได้วันหนึ่ง7 วัน1 เดือน1 ปีวันเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ทำชีวิตของเราให้ไปกับเวลาด้วยถ้าผู้มีพระภาคจริงกัดไว้ว่าเวลาย่อมเที่ยวกินตัวมันเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเวลาผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยไปคือเปลี่ยนไปโดยลำดับจากความเป็นน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเต็มที่แล้วต่อแต่นั้นก็ไม่เจริญเติบโตมีแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะชีวิตของคนเรานั้นมีการขึ้นแล้วก็มีการแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเมื่อสิ้นเดือนหนึ่งเราก็ควรจะได้คำหนึ่งว่าชีวิตของเราได้ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนนี้เราได้กระทำอะไรบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านแก่ชาติแก่ประศาสนาอันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาไตร่ตรองมองดูตัวเองให้รู้มองดูตัวเองให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดมีขึ้นในตัวให้รู้สาเหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใดชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคจึงสอนเราให้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในเวลาสิ้นวันหนึ่งก็ต้องมีการมองดูตัวเองสิ้นสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นเดือนหนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นปีก็ต้องมองกันเป็นการใหญ่เพื่อสำรวจผลงานการประพฤติปฏิบัติกำไรของชีวิตทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจในรอบหนึ่งปีนั้นเพื่อให้รู้ว่าเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนผลปีชีวิตใดเป็นชีวิตที่มีกำไรก็ควรชื่นอกชื่นใจชีวิตใดเป็นชีวิตขาดทุนก็ควรจะได้เตือนตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรฉันได้กระทำสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่เช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ควรจะได้พิจารณาตัวเองว่าเรามีความเป็นไทยขนาดไหนความเป็นไทยนั้นไม่ใช่เป็นโดยเชื้อชาติไม่ใช่เป็นโดยสัญชาติแต่เป็นโดยจิตใจคือจิตใจมีความเป็นไทยหรือไม่ ความเป็นไทยทางจิตใจนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตใจเราเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไรๆเช่นไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสสิ่งเสพติดทุกประเภทไม่เป็นทาสของการคบคนติดไม่เป็นทาสของความสนุกสนานในยามราตรีไม่เป็นทาสของความมัวเมาสนุกสนานประเภทซึ่งเปลืองเงินทองไม่ได้เรื่องได้แต่หน้าแต่ว่ากระเป๋ามันแคว้ลงไปไม่เป็นทาสของความเกียจคร้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นไทยในแง่หนึ่งแล้วแม้เราก็ไม่เป็นทาสของกิเลสประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็คือโลภะความอยากได้ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโทสะจิตคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโมหะคือความหลงไหลมัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนี่เป็นตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองคนมีความโลภย่อมฆ่าคนได้มีความโกรธฆ่าคนได้มีความหลงก็ฆ่าคนได้คนมีความโลภลักของเขาก็ได้มีความโกรธเกลียดจะทำลายมันไปลักเผาของเขาก็ได้มีความหลงก็ไปทำความผิดอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นความเสียหายแก่ชีวิตการงานด้วยประการต่างๆเราจึงไม่ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นความผิดความเสียหายเหล่านั้นเราต้องอยู่อย่างไทยเราไม่เป็นทาสสิ่งใดๆและโดยจากสิ่งเฉพาะหน้าคือเราไม่เป็นทาสอารมณ์ที่มากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นโผฏฐัพพะกระทบกายประสาทใจก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นความไม่เป็นทาสก็คือไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นความยินดีก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความยินร้ายก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความไม่เป็นทาสก็คือความไม่ยินดียินร้ายความไม่ยินดียินร้ายก็เพราะว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวเองนั้นเป็นวาจาสมมติเป็นคำพูดที่เราพูดเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองของชาวบ้านมักจะก่อปัญหาเป็นตัวเองทีไรเกิดเรื่องทุกทีเพราะเป็นตัวเองในรูปเป็นธาตุกิเลสไม่เป็นตัวเองในรูปของความเป็นไทยเช่นคนบางคนมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็พูดว่ามึงไม่รู้จักกูนั่นกูนั่นกูไอ้กูตัวนั่นไม่ใช่กูตัวแท้ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นคือความสะอาดคือความสงบสว่างทางจิตใจสภาพจิตเดิมแท้มันสะอาดไม่เศร้าหมองไม่มืดมัวไม่เร่าร้อนถ้าเราเป็นตัวเองก็อยู่ในความสภาพสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองเป็นไทยแท้คนเป็นตัวเองต้องประพฤติต่ำไม่ประพฤติต่ำก็เป็นตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสำนึกว่าเราเป็นไทยเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นตัวเองตัวเองโดยสมมติตัวแท้ตัวจริงมันหามีไม่มันมีแต่สิ่งทั้งหลายปรุงแต่งกันเข้าไหลไปตามอำนาจสิ่งอาภิมเข้ามาปรุงมาแต่งไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ร่างกายเรานี่ก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของผสมทั้งนั้นของผสมจากดินจากน้ำจากไฟจากลมผสมกันเข้าถ้าเราแยกส่วนร่างกายออกไปเป็นอาการ32แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองและในกระโหลกศีรษะนี่คือการแยกออกแยกออกแล้วเราก็ไม่มีตัวอะไรแต่ว่าคนเรามันไปติดสิ่งที่เราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อติดตัวนั่นก็เรียกว่าเกิดอัตตาอัตวาตุปาทานการยึดมั่นในตัวตนพอมีตัวตนก็ยึดมั่นในกาม ยึดมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในศีลปัตตปรามาสอะไรในรูปอาต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเลื่อนแต่ว่าไม่เป็นตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้สำนึกได้ควรจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวของตัวเองไว้ตลอดเวลาอย่าให้เป็นอะไรอื่นไปจึงเรียกว่าเป็นไทยสมชื่อเป็นไทยสมนามเราเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงมนุษย์กับคนไม่ตรงกันไม่เหมือนกันคนนั้นเพียงแต่ว่าเกิดออกมาร้องเหมือนเสียงคนก็เรียกว่าคนได้แล้วถ้าร้องเหมือนเสียงสุนัขก็เรียกว่าเป็นสุนัขไปร้องเหมือนเสียงแมวก็เป็นแมวไปแต่ถ้าร้องเป็นแบบคนก็เรียกว่าคนคนเกิดมาแล้วจะต้องปรับปรุงชีวิตจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเอาศีลมาค้ำจุนจิตใจเอาธรรมมาค้ำจุนจิตใจเอากฎหมายมาค้ำจุนจิตใจเอาวัฒนธรรมอันดีอันงามมาค้ำจุนจิตใจจิตของบุคคลใดมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมผู้นั่นชื่อว่ายกฐานะทางจิตใจขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีคุณธรรมหลายประการคือมนุษย์นั้นไม่ฆ่าใครมีน้ำใจเมตตาปราณีต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ลักของของใครใครแต่เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ตนทำมาหาได้ไม่เห็นของคนอื่นว่าดีกว่าของตัวไม่เอาของใครมาเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพมนุษย์เป็นผู้ไม่ประพฤติผิดในความรักความใคร่ไม่มัวเมาในกามไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสุขนอกบ้านพอใจในคู่ครองของตนมีหนึ่งก็พอใจในหนึ่งไม่ใช่มีหนึ่งแล้วไปเที่ยวหาที่อื่นให้มันเป็นสองเป็นสามได้พบครอบครัวที่มีปัญหาอย่างนี้มีมาบ่อยๆแม่บ้านมาบอกให้ทราบว่ามีความทุกข์แต่ทำไปทำมาก็ทุกข์เพราะว่าพ่อเจ้าประคุณพ่อบ้านนั้นไปมีเมียอีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปหลงไหลมัวเมาในคนที่ได้ใหม่เป็นเหตุให้ไม่กลับบ้านไม่สนใจในเรื่องการเป็นอยู่ของลูกมัวเมาในกามนี่แม่คนนั้นมาบำเรอให้ด้วยความยั่วยวนชวนใจอันผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเขานั้นมักจะทำตนเป็นคนเก่งกว่าเมียหลวงเพราะเขารู้ว่ามีเจ้าของจะต้องทำทุกประการเพื่อให้ติดตกติดใจเยื่อยวนชวนชมด้วยประการต่างๆผู้ชายก็เลยหลงไหลมัวเมาไปในสิ่งนั้นลืมบ้านเดิมคนเดิมก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะผู้หญิงนั้นเขามีกติในใจว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก็เลยมีความทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความยึดถือว่าผัวกูผัวกูนี่เองคราวนี้เราก็เป็นทุกข์คนอื่นเอาไปเราก็เสียดายเราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆเสียมั่งช่างหัวมันใครอยากจะได้ก็เอาไปแล้วอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปดุไปว่าเขากลับมาก็ต้อนรับด้วยความเย็นใจพูดจากันดีๆแสดงอาการทำไม่รู้ไม่ชี้เอาชนะกันด้วยความดีดีกว่าชนะกันด้วยลมพิษจะหึงอันจะพัดในตัวพังบ้านพังครอบครัวพังทลายไปไอ้ลมพิษจะหึงนี่มันร้ายนักอย่าให้มันพัดขึ้นในใจของเราเป็นอันขาดเมื่อเขาไปมีแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนวันหนึ่งก็ว่าจะเบื่อแล้วกลับมาหาเราเองแต่ถ้าเราวู่วามพูดเป็นเมียน้อยเขาก็ได้ใจเขาดีใจดีใจว่ายั่วเมียหลวงให้โกรธได้ให้เคืองได้ให้ใจไม่ผิดปกติได้เขาก็ยิ้มสบายสบายเพราะเขาได้พระเอกไปกุกไปโกรธให้เราก็นอนทอดถอนใจอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความทุกข์ถ้าจะแก้ทุกเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจเย็นเย็นทำไม่รู้ไม่ชี้เวลาคุณกลับมาบ้านก็ออกไปต้อนรับเอาอกเอาใจปฏิบัติวัฏฏะทุกสิ่งทุกประการให้ชื่นอกชื่นใจ ของมันเก่าเคยอยู่กันมาก่อนเมื่อทำดีอย่างนี้ก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้จึงจะเอาชนะกันได้ได้เคยแนะเคยสอนไปในรูปอย่างนั้นเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแต่ว่าผู้ชายเรานี่ก็เหมือนกันอย่าสร้างปัญหาให้ถือศีลข้อที่สามให้เคร่งครัดอย่าไปเที่ยวล่วงล้ำกำเกินอะไรอะไรอย่าไปเที่ยวบาร์อย่าไปเที่ยวไนท์คลับสถาน

เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ควรพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมมองไปในแง่ของแง่ว่าน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมให้ความจริงมันก็สกปรกจริงๆผมบนหัวทำไมต้องสระบ่อยๆทำไมต้องใส่น้ำผมน้ำผมก็คือยาดับกลิ่นนั่นเองเราเอามาใส่ไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นเหม็นปรากฏควันในปากลืมแต่เช้ายังไม่ได้เที่ยวกินอะไรสักหน่อยแต่ว่ามันก็สกปรกพอหน้าปากคุยกับใครก็ต้องเอามือป้องปากเพราะมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้ปรากฏอยู่ในปากของเราทำให้เราเกิดปัญหาว่ามองเห็นว่ามันสกปรกฟันก็สกปรกปากก็สกปรกเล็บก็สกปรกผิวหนังก็สกปรกต้องอาบน้ำบ่อยเราออกมาไหนก็ต้องไปอาบน้ำแล้วให้นึกดูว่าของในร่างกายมนุษย์เหล่านี้ถ้าไหลออกมาจากรูใดก็ตามมีอะไรสะอาดบ้างออกมาทางตาเป็นขี้ตาน่ารักไหมออกมาทางหูเป็นขี้หูน่ารักไหมออกมาทางจมูกเป็นน้ำมูกน่ารักไหมออกมาทางปากเป็นน้ำลายน่ารักไหมเป็นสันเสมหะน่ารักไหมออกมาทางขุมขนเป็นเหงื่อเหงื่อทั้งตัวนี่หน้ากอดหน้าจูบหน้าลูบหน้าคลำไหมออกมาทางทวารเบาเป็นปัสสาวะเหม็นหึ่งออกมาทางทวารหนักก็เป็นอุจจาระไม่มีใครอยากเข้าใกล้ให้นึกถึงกลิ่นถึงรูปของสิ่งเหล่านี้อารมณ์ทางกามก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็เกิดความสบายใจอันนี้แหละเครื่องมือปราบกามคุณที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะอยู่โดยไม่ต้องไปประพฤติผิดในทางกามเช่นคนหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานอยากจะได้ผู้สาวที่บริสุทธิ์แต่ตัวนั่นสกปรกเต็มทีเอาไปแยงที่ไหนที่ไหนมากี่รูแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เมื่อเราอยากได้คนบริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์มันจึงจะคู่ควรกันไอ้นี่ของเราสกปรกเอาไปแยงในของเขาที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยุติธรรมถ้าให้ยุติธรรมเราต้องรักนวลสงวนตัวไว้อย่าเที่ยวอย่าเปรย์แล้วการไปเที่ยวเปรย์อย่างนั้นก็เรียกว่าผิดในกามเพราะไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมคนหนุ่มไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีนั้นคือทำชั่วทำร้ายเพราะเราไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเกลียดความชั่วเกลียดคนชั่วเกลียดสถานที่ชั่วชั่วเราจะส่งเสริมความดีส่งเสริมคนดีส่งเสริมสถานที่ดีที่งามเราจะไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วสิ่งทรามเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดได้พิจารณาไว้เพื่อเป็นอาวุธประหัตประหารความรู้สึกนึกคิดในทางกามารมณ์เราก็จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั่นแม้จะมีครอบครัวเขาส่องเสพกับภริยาก็เพียงเพื่อมีพืชมีพันธุ์ไว้สำหรับสืบสกุลเท่านั้นถ้ามีพอสมควรแล้วเราก็พูดกันว่าเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างเพื่อนไม่อยู่กันอย่างสามีภริยาแต่เราอยู่อย่างเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเราอยู่เพื่อลูกของเราเราจะไม่ซ่องเสพกามารมณ์กันอีกต่อไปเรามาประพฤติพรหมจรรย์ได้อยู่ด้วยกันตามฐานะของเพื่อนผู้สนิทสนมกันช่วยเหลือกันอันนี้ชีวิตครอบครัวก็จะเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเราอยู่โดยธรรมเหมือนกับท่านมหาตมะทานทีผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่แต่ต้องสตรีเพศไม่มัวเมาในกามารมณ์ท่านก็ไปบอกภรรยาว่าเรามีลูกพอแล้วเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องจะไม่แตะเนื้อต้องหนังกันอีกต่อไปเราจะไม่อยู่อย่างสามีภรรยาภรรยาก็ตกลงปลงใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านครองชีวิตอย่างสะอาดมีจิตใจมั่น

0: องค์อยู่ในศีลในธรรมมีความซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองมีความอดทนมีน้ำใจเสียสละสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านไม่แตะต้องเป็นอันขาดแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่ามหาศาลถ้าใครเอามาให้ท่านท่านมองเป็นกรวดเป็นสายไม่ปรารถนาอยากได้นั่นแหละคือนักการเมืองตัวอย่างในโลกนี้เป็นนักการเมืองที่ไม่เอามีแต่เรื่องจะให้ท่าเดียวใครจะมาชวนให้ท่านทำอะไรในทางเลวไหลท่านไม่เอาด้วยเป็นอันขาดเพราะท่านถือธรรมะถือสัจจะถือธรรมะถือสัจจะชีวิตก็เจริญก้าวหน้าเมืองไทยเรานี่ถ้าคนอย่างทันทีมาเกิดบ้านเมืองจะสหุจะเจริญจะก้าวหน้ามากกว่านี้เราจึงควรจะได้เอาตัวอย่างคนเหล่านั้นมาส่งเสริมจิตใจของเราไว้อย่าให้จิตใจของเราตกไปสู่ความชั่วความร้ายเราอยู่ด้วยความรักเราอยู่ด้วยความขยันในการปฏิบัติงานเราอยู่ด้วยความมักน้อยในทางกามพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ส่งเสริมสิ่งยั่วยุกามารมณ์เดี๋ยวนี้มีคดีอุกชะกันมหันตโทษประเภทหนึ่งคือการข่มขืนชำเราหญิงแล้วก็ฆ่ากันเลยทีเดียวอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งยั่วยุประเภทต่างๆทางจอโทรทัศน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นแม่ภาพขายของก็ทำภาพประเภทปูให้คนดูอย่าเจ้าหน้าที่ไม่ต่อว่าต่อขานไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วคนก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเจอใครในที่เปลี่ยวมันก็ใจต่ำยิ่งกว่าสุนัขไปจะด้วยซ้ำไปสุนัขมันเจอตัวเมียมันก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นมันต้องเข้าไปดมไปเลียถ้าตกลงปลงใจด้วยจึงจะลงมือกันถ่ายตัวเมียทำท่าไม่ปลงใจมันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ข่มขืนกันอย่างนั้นแต่คนเราที่เกิดมาเป็นคนขาดคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์จึงมีจิตใจต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมในยุคปัจจุบันเราจึงควรจะมาเป็นมนุษย์เพื่อการรักษาจิตใจในแง่นี้ไว้มนุษย์มีกระปกติพูดจาอย่างไรคนเรามีปากปากมีไว้พูดพูดเรื่องที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราจะไม่พูดสิ่งเหลวไหลเราจะพูดแต่เรื่องที่ดีที่งามพูดอย่างไรเรียกว่าพูดดีคือพูดเป็นสุภาษิตสุภาษิตคือพูดดีพูดดีก็คือพูดเรื่องจริงเรื่องแท้พูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้พูดผู้ฟังอย่างนี้เรียกว่าพูดดีมีคุณค่าถ้าเราพูดคำโกหกพูดคำที่ไม่เป็นสาระเพื่อเจอเลวไหลพูดคำหยาบไม่สบายหูก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเป็นคำพูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระองค์ได้ตรัสเตือนใครทั้งหลายว่าพึงเปล่งวาจางามคือให้พูดวาจาที่ไพเราะนิ่มนวลชวนฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าวาจาใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นค่าไม่ควรจะพูดวาจาเช่นนั้นควรจะนั่งสงบใจอบจะดีกว่าปากเราถ้าจะเปิดให้เป็นคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เพราะลิ้นคนนี่ใช้ประโยชน์ได้ทำลายก็ได้ลิ้นทำลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ถ้าว่าจะทำลายก็พูดจาถากถางให้ไปในทางทำลายเหมือนสุนทรผู้เขียนไว้ในเรื่องพระอภัยมณีว่าจำจะพึ่งชิวหาเป็นอาวุธไปฆ่าบุตรเจ้าลังกาให้อาสันนางวารีนางวารีนี่เป็นยักษ์เมืองลังกามาเป็นยักษ์เป็นคนที่ว่าป่าเถื่อนๆสักหน่อยแต่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองแล้วก็มาก็จับอุศรินมาได้มาขังไว้นางก็คิดว่าจะไปฆ่าด้วยอาวุธคือลิ้นเนี่ยเธอไปพูดถากถางให้เจ็บอกเจ็บใจรำคาญแล้วก็อัดตั้นตันใจแล้วก็ตายไปเองนี่ก็เรียกว่าฆ่าด้วยลิ้นคนเราฆ่ากันด้วยลิ้นในบ่อยๆคือใช้ลิ้นฆ่ากันยุคไอคนแตกกันให้ไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็ใช้ลิ้นกัน ทูตในบางทีใช้ลิ้นให้กับประสงค์ประเทศแตกกันเพื่อจะได้รบกันแล้วตัวก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าทูตไม่มีสัมมาวาจาก็มีเหมือนกันโลกนี้มันเต็มไปด้วยความสับปะโกหกหลอกลวงกันหน้าไหว้หลังหลอกกันจึงได้กระทำกันในรูปเช่นนั้นอันเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้ทำตนให้เป็นมนุษย์ด้วยวาจาหัดพูดคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เวลาเราพบใครเราควรจะพูดจาแนะนำพร่ำเตือนคนเหล่านั้นให้มีความสำนึกในความเป็นไทยให้มีความสำนึกในความเป็นมนุษย์ให้มีความสำนึกในหน้าที่การงานอันตนจะพึงประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดคุณค่าแก่บุคคลผู้นั้นไปไหนไปเพื่อพูดให้คนได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นคนปากหอมถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีเราก็เป็นคนปากเหม็นไปคนปากเหม็นนี่เหม็นไปไกลตั้งเป็นร้อยๆกิโลก็มีเพราะชื่อมันดังไปในทางชั่วไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยวาจาเป็นมนุษย์ด้วยใจก็คือว่าต้องเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ถูกความโลภครอบงำไม่ให้ความโกรธครอบงำไม่ให้ความหลงครอบงำไม่ให้พยาบาทอาฆาตจองเวรครอบงำไม่ให้ความริษยาครอบงำจิตใจพยายามรักษาจิตใจของตนไว้ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสประเภทใดๆเป็นอันขาดก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องมีธรรมะธรรมะเท่านั้นทำคนให้เป็นมนุษย์ธรรมะเท่านั้นทำคนให้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็มีภาวะเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเรากินอาหารเราเสพเมถุนเราหลับนอนเรากลัวภัยเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็กินอาหารตามประเภทของมันมันเสพเมถุนสืบพืชสืบพันธุ์กันในบางฤดูไม่เหมือนมนุษย์เสพกันตลอดเวลาแล้วมันก็หลับนอนพักผ่อนมันกลัวภัยคืออย่างนี้ในคนกับในสัตว์มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจนะจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์สมบูรณ์มันเป็นกันอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเราควรจะพิจารณาว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานี้เราเป็นมนุษย์เท่าใดเป็นอะไรอื่นบ้างไหมถ้าพลาดจากมนุษย์มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นความเป็นทั้งหลายนั่นมันเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจเรามันเปลี่ยนสภาพไปได้ถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำก็เรียกว่าตกอาบายอาบายก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายผีอันนี้ก็เรียกว่าอาบายคือสภาพที่ไม่สบายเกิดขึ้นในจิตใจคนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตรงที่งูนั่นเองงูแล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านลองเอาไปพิจารณาดูที่ท่านเป็นไหมเช่นเราไปเล่นการพนันนี่เรางูเราไปดื่มสุรามีไรนี่เรางูเราไปเที่ยวตามบาร์ตามเนกขับยามค่ำคืนนี่เรางูเราไปเดินตามหลังคนชั่วส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เลี้ยงคนชั่วไว้ส่งเสริมความชั่วมันมู่กันทั้งนั้นหรือว่าเราสนุกสนานแบบสิ้นเปลืองเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็อยู่ในประเภทมู่คนเกียจคร้านการงานนี่ก็มู่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนนี่มันก็มู่ความมู่นั่นแหละคือสัตว์เดรัจฉานที่เขาเรียกว่าตายแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต้องตายแล้วไปเกิดตายแล้วไปเกิดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าหมาตัวไหนเมื่อก่อนมันเคยเป็นใครมาบ้างเราไม่รู้หรือแมวตัวไหนเคยเป็นใครมาบ้างหรือม้าตัวใดมันเคยเป็นทหารม้ามาก่อนเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ว่าจิตใจคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะคิดงูเพ พูดโง่โง่ทำโง่โง่ชอบไปสู่สถานที่โง่โง่ชอบคบคนที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานในสภาพของร่างกายคนจิตใจมันต่ำมีสภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้คือความโง่นั่นเองแล้วเมื่อเราโง่เราก็ทำผิดเมื่อทำผิดเราก็ร้อนอกร้อนใจความร้อนอกร้อนใจนั่นแหละคือความเป็นสัตว์นรกนรกน่ะคือความร้อนภาพเมืองนรกก็คือแผ่นเหล็กลุกเป็นเปลวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างฟ้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังหกทิศเดี๋ยวมันลุกเป็นเปลวไปทั้งหมดสัตว์นรกยืนอยู่ในกองไฟนั้นก็ยืนอยู่ในความร้อนความร้อนน่ะคือร้อนในใจคนเราทำผิดแล้วมันร้อนใจเป็นหนี้เขาก็ร้อนใจฆ่าสัตว์แล้วก็ร้อนใจไปทำอะไรผิดแล้วก็ร้อนใจร้อนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในนรกนั่งในนรกนอนในนรกเดินอยู่ในนรกคือความร้อนอกร้อนใจนรกนี่ที่น่ากลัวพระพุทธศาสนาสอนสิ่งที่มองเห็นด้วยปัญญาด้วยตนเองสันทิฏฐิโกพระธรรมนี่เป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถรู้ชัดด้วยตนเองนรกในใจใครก็รู้คนไทยเราจึงพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่เขาคนฉลาดบรรพบุรุษเราไม่งู้รู้จักธรรมะถูกต้องนรกที่น่ากลัวก็คือนรกนี่นรกร้อนอกร้อนใจใครลองไปทำชั่วแล้วมันก็ร้อนใจคนอื่นอาจจะมองเห็นได้มันยังกินดีอยู่ดีอยู่มันเป็นเหมือนเวมานิกะเปรตเธอเวมานิกะเปรตนั้นเสวยความสุขในตอนกลางคืนกลางวันเดือดร้อนคนเราก็เป็นอย่างนั้นตื่นอยู่ก็เดือดร้อนหลับไปเมื่อใดค่อยสบายใจหน่อยนี่แหละมันร้อนอยู่อย่างนี้เรียกว่านรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหมายถึงอะไรจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนต้องการก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมันก็มีห้าเรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสห้าประการนี้ใครๆก็อยากมีอยากได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นความอยากที่ไม่รู้จบสิ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเปรตภาพเปรตนั้นก็เขียนร่างกายผอมเหม็นโครงกระดูกแล้วก็ท้องโตเหมือนโอ่งสามคู่ปากเล็กเท่ารูเข็มต้องกิน24ชั่วโมงคือกินกันไม่หยุดนั่นแหละคือภาพของความไม่รู้จักอิ่มนั่นเองไม่รู้จักพอนั่นเองไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแหละคือตัวเปรตน่ะอันนี้เราลองคิดดูว่าเราเป็นเปรตบ้างไหมเรามีความอยากไม่รู้จักหยุดบ้างไหมแต่วนกระวายเพราะความอยากบ้างไหมนั่นแหละลักษณะเปรตอยู่ในใจของเราอสุรกายน่ะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตใจที่ขี้ขลาดไม่อยากเข้าใกล้ผู้รู้ไม่อยากเข้าใกล้ผู้มีปัญญากลัวก็จะสอนกลัวก็จะเตือนกลัวก็จะชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ชอบอันตนจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้พ้นไปจากความชั่วไม่อยากออกจากความชั่วอยากอยู่ในที่แฉะสกปรกรกรุงรังสภาพอสุรกายนะชอบเดินในกรอกซอกสกปรกในที่ชื้นแฉะจิตใจคนมันก็อย่างนั้นแหละคนที่มีใจเป็นอสุรกายก็ชอบแต่ความชั่วชอบแต่ความบาปไม่ชอบความเจริญคนไหนเจริญไม่อยากเข้าใกล้คนไหนชั่วแล้วแม้สนิทสนมชอบความชั่วชอบคนชั่วชอบสถานที่ชั่วชั่วขี้ขาดในการกระทำความดีไม่ชอบไปวัดไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบอ่านหนังสือศาสนากลัวตัวจะดีขึ้นกลัวจะไม่สนุกกับความชั่วอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกอสุรกายท่านลองคิดถึงตัวท่านเองว่าเป็นอสุรกายบ้างไหมท่านกล้าที่จะไปควังธรรมไหมกล้าที่จะไปสนทนาธรรมะไหมกล้าที่จะปฏิบัติกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามไหมถ้ายังไม่กล้าก็เรียกว่ายังอยู่ในอสุรกายพบเกิดเป็นอสุรกายอยู่พวกผีนั่นหมายถึงใครผีก็คือเอาความคิดที่จะหลอกจะต้มมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าหนุ่มเมืองกรุงเทพไปหลอกสาวดอกคำใต้เอามาขายกรุงเทพพ่นไปหาดใหญ่พ่นไปโกโลกส่งไปเมืองมาเลเซียนี่มันพวกผีทั้งนั้นเที่ยวหลอกเที่ยวหลอกเที่ยวต้มเราด้วยประการต่างๆนี่คือผีทั้งนั้นเท ผีนี่แหละน่ากลัวโยมไอ้ผีที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยไม่น่ากลัวอะไรเราไปนอนในป่าช้าก็ไม่มีผีมาไปท่วงเลยว่าทำไมมานอนขี้ข้ามันไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าผีที่ในร่างของคนที่เที่ยวหลอกเที่ยวตุ้มเนี่ยมันน่ากลัวผีหลอกจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้ายุบยับกันไปตามถามกันนี่เรียกว่าผีที่มันหลอกเราเนี่ยเขาหลอกเรามั่งเราหลอกตัวเองมั่งหลอกตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่เป็นมายาไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียมเราก็ไปหลงเอาตัวเองหลงความเป็นใหญ่หลงความมีอำนาจวาสนาจนลืมตัวลืมตนไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็แม้มองเห็นรัศมีออกจากกายแล้วมีแสงเฮ้ากวงออกมาแล้วมันก็เป็นพันไปใหญ่ทำให้คนหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะจิตใจคนที่เปลี่ยนไปถ้าไม่เป็นมนุษย์มันตกไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นอะไรที่ต่ำๆแต่ถ้าเรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเราเป็นมนุษย์สูงไปจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเรานี่เหมือนกันพุทธบริษัทต้องเป็นเทวดาเสียเองเป็นเทวดาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นโดยการมีธรรมะประจำจิตใจเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมนั่นก็คือความเป็นคนละอายบาปกลัวบาปตั้งมั่นอยู่ในสุขตะกุศลกรรมหมดจิตมีสัพปริสธรรมจิตประการประจำใจนี่เขาเรียกว่าเทวดาเราทำใจให้เป็นเทพเจ้าเป็นผู้บ่ดีขึ้นด้วยมีความละอายบาปกลัวบาปพ้นภัยแล้วคนละอายบาปกลัวบาปเนี่ยมันก็พ้นภัยแล้วมีจิตใจดีขึ้นแล้วอยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิ์คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามพูดแต่ความจริงอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์ใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเป็นเทวดาด้วยมีกุศลกรรมบทสิทธิ์มีสัพปริสธรรมเจ็ดประจำจิตใจคือเป็นผู้มีปกติรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาไม่ยากอยู่วิมานมุงใบจากก็ได้อยู่เอาเฮ้าก็ยังได้อยู่บ้านจัดสรรก็ยังได้เป็นเทวดาได้เทวดาในพุทธศาสนาก็คือคนเรานี่เองแต่ว่ามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาให้สูงกันไปกว่านั้นเราเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดทางกว้างเหลือเกินไม่สงวนสิทธิไม่มีทางส่วนตัวแต่เป็นทางสาธารณะเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ในด้านจิตใจใครจะไปเดินก็ได้หญิงก็เดินได้ชายก็เดินได้ฝรั่งก็เดินได้จีนก็เดินได้แขกก็เดินได้ไม่ได้จำกัดไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาจิตใจจะสูงส่งอริยะก็คือผู้ปลอดไกลจากข้าศึกนั่นเองอริยะคือข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราพ้นไปจากข้าศึกเหล่านั้นเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะก็ใจเป็นอริยะพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาใดอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นในกายาวานาคือป้าศอกหนึ่งนี้เราบัญญัติว่ามีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์ได้มีข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไม่อยู่ใต้ดินไม่อยู่ที่ไหนจะอยู่ในคนคนเรามันมีกายาวานาคือป้าศอกพอจะมองเห็นได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายแต่ถ้ามองไปตามแบบชาวโลกแม้สากลจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินจะมองได้อย่างไรมองกันจนตายก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเรามองไปที่ตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจนรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจ พระอริยบุคคลนิพพานก็อยู่ที่ใจปฏิบัติง่ายไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดในเรื่องอย่างนี้นี่คือเป็นได้เราเป็นนั่นเป็นอะไรได้อย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าท่านไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีก็ไปเป็นจะไม่อาตมาไม่ว่าอะไรหรอกใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เย่คนเราจะอยากอย่างนั้นเราไม่ควรจะมีความปรารถนาอย่างนั้นแต่ควรจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยลำดับให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อความสูงส่งไม่ได้เกิดมาเพื่อความตกต่ำของชีวิตแต่เกิดมาเพื่อความสูงส่งเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งเรียกว่าความเป็นนี่มันเป็นกันอยู่อย่างนี้เราจะเลือกเป็นตามชอบใจอย่าเลือกทางต่ำเลือกทางสูงสูงไว้ก็แล้วกันอีกประการหนึ่งเราถามตัวเองว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นสมชื่อหรือเปล่าพุทธบริษัทก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสท่านรู้หรือเปล่าท่านตื่นหรือเปล่าท่านมีความเบิกบานแจ่มใสด้วยคุณธรรมในจิตใจของท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าเป็นผู้รู้นะรู้อะไรก็รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวท่านรู้เหตุของสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วก็จะออกไปจากสิ่งนั้นแล้วก็รู้ต่อไปว่าจะออกอย่างไรจะออกไปจากสิ่งนั้นนี่จะออกอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ในเรื่องดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้รู้สรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงรู้อะไรแง่ใดรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ที่เราควรจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรารู้เราเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่กิเลสประเภทใดเกิดขึ้นในใจใจโลภรู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงก็รู้ว่าหลงใจสงบก็รู้ว่าสงบสภาพจิตเป็นอย่างไรเราคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้อยู่เนี่ยก็อยู่อย่างสงบรู้อยู่ด้วยสตินั่นเองสติกำหนดรู้กำหนดจิตของตนอยู่ตลอดเวลาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตมีนิวรณ์ก็รู้ว่ามีนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นคอยกำหนดรู้ปั๊บมันหายหน้าไปถ้าไม่รู้มันต้องก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นในจิตใจของเราเพราะเราไม่รู้แต่พอเรารู้มันหนีหายไปเลยมันไม่ปรากฏแก่ใจเราต่อไปท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้พุทโธผู้รู้ต้องรู้อย่างนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้คิดด้วยความรู้พูดด้วยความรู้ไปไหนก็ไปอย่างผู้รู้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เกิดความเสียหายเป็นผู้ตื่นตัวหมายความว่ามีสติประจําจิตใจหรืออีกอย่างนึงเรียกว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับอารมณ์พร้อมที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบจักขุประสาทตาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นรับด้วยปัญญารับด้วยสติไม่ได้รับด้วยความงู้ไม่ได้รับด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเรารับมันด้วยปัญญาด้วยความคิดว่าอ๋ออันนี้เกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไปไม่มีอะไรนอกจากความเกิดนอกจากการตั้งอยู่นอกการดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองเอาหลักของพระพุทธเจ้าคือคำว่าตถาตาตถาตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันก็เป็นอยู่เช่นนั่นเองไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือแต่มองดูสิ่งนั้นอยู่ด้วยปัญญามองด้วยปัญญาก็เห็นชัดมองด้วยความรู้มันก็เห็นมัวมัวมองด้วยความโกรธก็เห็นมืดมัวมองด้วยความหลงก็มืดมัวแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแจ๋วมันก็มีแสงสว่างร่ำไรแดงเทียนเรามองอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกประการนี่เรียกว่าตื่นตัวอยู่อย่างนี้ไม่หลับสติโลกัสสมิงชาครูสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในลูกเราตื่นอยู่ด้วยสติพุทธบริษัทเป็นผู้มีสติเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทประมาทก็คือขาดสติมัวเมาก็ขาดสติมันไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมมันก็เกิดเป็นปัญหาสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นในชีวิตจิตใจด้วยประการต่างๆจึงเป็นทุกข์เดือดแน่ร้อนใจผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นย่อมรู้ผู้ใดประมาทผู้นั้นไม่รู้ผู้ประมาทก็คือผู้ตายผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ไม่ตายอยู่อย่างผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตายพอพูดว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ตายคนโง่ก็บอกก็ท่านนิพพานนี่ท่านเผาแล้วที่มังคุสินาราไหนว่าไม่ตายนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องเนื้อแท้ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าธรรมะไม่ตายความรู้คือธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งแทนพระองค์พระองค์ตั้งพระธรรมไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายธรรมะไม่ตายจิตไม่ตายคือจิตไม่เกิดไม่ดับในเรื่องอะไรแต่ว่ามีสภาพตื่นพร้อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายในนามธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจิตใจเบิกบานเบิกบานเพราะมองเห็นอะไรชัดเจนตามสภาพที่เป็นจริงคนที่มีกิเลสมันไม่เบิกบานจิตมันยุ่งด้วยความรู้มันยุ่งด้วยความโกรธมันยุ่งด้วยความหลงยุ่งด้วยความริษยาวุ่นวายอยู่ด้วยความวิตกกังวลเป็นกามวิตกบ้างคิดในเรื่องกามมีหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนบ้างพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทเขาบ้างจิตมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นท่านเป็นผู้เบิกบานอยู่เหมือนดอกบัวบานยามเช้ารับแสงอาทิตย์จิตของพระอรหันต์ก็บานอยู่รับความจริงรับสัจธรรมเห็นอะไรก็เห็นเป็นธรรมไปหมดเห็นเป็นธรรมก็เห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลไม่เห็นเป็นเราเป็นเขาแต่เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งหมดอำนาจการปรุงแต่งมันก็แตกดับไปตามเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะฝืนกฎธรรมดาธรรมชาตินี้ได้เราจะไปยึดเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขอย่างไรหรือว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรนั่นคือความงูไม่ฉลาดในเรื่องปัญหาชีวิตเราจึงติดตั้งคือความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนลิงติดข้าวเหนียวมือลิงข้าวเหนียวติดมือลิงติดมือขวามือซ้ายจับติดมือซ้ายเอาเท้าขวาจับติดเท้าขวาเท้าซ้ายจับติดเท้าซ้ายเช็ดหน้าติดหน้าเช็ดตัวติดตัวมันติดทั้งตัวเขาเรียกว่าลิงติดตังนะอย่างนี้มันก็ลำบากเดือดร้อนให้ลิงติดตังนะไม่น่าแปลกคนติดตังคือมันน่าแปลกเพราะคนนี่มันฉลาดกว่าลิงแต่ว่าไปติดตังนี่มันก็เรียกว่าเพราะความงู้ความเข่าความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจึงได้ไปติดอยู่ในรูปอย่างนั้นพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นผู้รู้แล้วหรือยังท่านเป็นผู้ตื่นแล้วหรือยังท่านเป็นผู้เบิกบานเปลี่ยนใสเพราะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นจริงแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบเนี่ยรีบให้เป็นพุทธบริษัทให้เป็นผู้รู้เนี่ยให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานเปลี่ยนใสอย่าทำตนเป็นคนไม่รู้อย่าทำตนเป็นคนหลับอย อย่าตำตนเป็นคนที่ไม่เบิกบานในทางปัญญาอยู่อย่างคนงู้คนเขาอย่างคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวของท่านเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าทำตนเป็นไก่แจ้ที่เคี้ยวอาหารอยู่ในลานบ้านไปเจอปลายข้าวเม็ดหนึ่งมันไม่รู้คุณค่าอะไรมันนึกว่าสู้ข้าวสารหนึ่งเม็ดก็ไม่ได้กินได้ไอ้พลอยนี่มันกินไม่ได้แล้วมันก็เขี่ยไปในแปลงอื่นต่อไปไก่เจ้เนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักอะไรแต่ว่าคนเราบางทีก็ทำตนเหมือนไก่เจ้ไม่รู้จักเพชรพลอยที่มีค่าไม่รู้จักรัตนะคือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรัตนะคือพระธรรมไม่รู้จักรัตนะคือพระสงฆ์ไม่เอารัตนะสามประการนี้มาประดับที่ใจมาประดับที่กายมาประดับที่วาจาเอาแต่เพชรนินจินดาอัญมณีมาประดับจนถูกจี้ถูกปล้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปตามๆกันแต่ท่านประดับเก่ากายวาจาใจของท่านด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วท่านจะไม่มีใครมาจี้ท่านจะไม่มีใครมาปล้นท่านท่านจะไปเดินอยู่ในหมู่โจรท่านก็ไม่ถูกโจรจี้ปล้นท่านจะไม่ถูกเขาทำร้ายเพราะท่านมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นเกราะเพชรเจ็ดชั้นกันภัยอยู่แล้วอันตรายภายในก็จะไม่มีอันตรายภายนอกก็จะไม่มีเราก็จะได้รับสิ่งเป็นความสุขสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้กำลังใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นไทยได้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: เรื่องพระคุณแม่โดยพระอาจารย์สม

มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทางอาหารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบเสร็จเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพังด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อเถรเรียนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะ

าเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ิกษุก็ยืนกายว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากับคางเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

เสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าหัวและลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาทางตาเปล่าเมื่อยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาเมื่อรักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ั้งใจจะได้ลูก 7,000 ผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกพ่อปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้น

หวั่นระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงมาไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นเมื่อเห็นมาว่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งดังด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในพัฒนาของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆยอมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

คลอดลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

่านอนาถบิณฑิกะแปดผีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

านเศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้าง

ธอได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปยังสิ่งแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า10,000กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

หารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำข้าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับข้าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาข้าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นนี้ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ถ้ามีผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีๆของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เฉลียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุช

งสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตรียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุด

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเท่งเตียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

0: คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ทอนของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนับบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุด
1: เขาก็หยุดจากการขโมยไปหรือเพราะตำรวจจับได้ไล่ทันเอาตัวไปเก็บเช่นในคุกในตารางเขาก็ไม่ต้องขโมยใครอีกต่อไปแต่ว่าเชื่อแห่งการเจตนาจะทำชั่วอาจจะยังไม่ดับก็ได้แม่อยู่ในคุกถ้าไม่มีคนอบรมสั่งสอนให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องออกมาก็ลักไม่ต่อไปแต่ถ้าได้รับการอบรมบ่มจิตใจภายในที่คุมขังเขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วออกมาก็ไม่กระทำเรื่องนั่นต่อไปมีแต่เรื่องไปชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันมาหาความดีเห็นโทษของความชั่วนี่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเกิดความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นย่อมเกิดแก่ตัวของเราเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้เราจะต้องได้รับผลสิ่งนั้นเพราะงั้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิชั้นศีลธรรมนี่ก็ต้องมีความเชื่อเป็นฐานในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเราเองอย่าไปนึกว่าใครทำให้อย่าไปโทษอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกแต่ต้องลงมติในขั้นแรกทีเดียวว่าฉันคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรมันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นให้คิดว่าอย่างนั้นก่อนคิดว่าคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรทำอะไรผิดพลาดคิดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกก็ผากับคนที่มันไม่ถูกต้องแล้วจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอันนี้ควรคิดเป็นฐานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นมาสร้างฐานขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วเราก็อาศัยฐานแห่งความคิดนี้แหละคิดต่อไปว่าเออเราทำอะไรมันจึงเกิดเรื่องนี้ศึกษาหาเรื่องที่เรากระทำถอยหลังไปว่าเมื่อวานนี้วานซืนเดือนก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันมากันอย่างไรมันเป็นลูกสู้ที่สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นอันนี้เราต้องจับให้ได้แล้วก็คลำไปจนถึงต้นเรื่องของมันว่าต้นเรื่องมันคืออะไรเมื่อเราพบต้นเรื่องก็พบเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าโอ้อันนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในชีวิตของเรามันก็แก้ไขได้ถ้ามีใจเข้มแข็งแต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเราบางทีรู้ว่ามันชั่วแต่เลือกไม่ได้เหมือนว่าเราติดอะไรเนี่ยเช่นติดบุหรี่เนี่ยแต่ก็เลือกไม่ได้เลิกไม่ได้เมื่อวานนี้พระพลังมาจากวัดป่านานาชาติแล้วคุยกันถึงเรื่องพลังคนหนึ่งเขาเป็นคนฝรั่งเศสเยอรมันคือว่าเกิดในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นเชื้อสายเยอรมันแล้วก็อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มาจะมาบวชมาที่นี่นะอามาก็บอกว่าควรจะไปอยู่วัดป่านานาชาติดีกว่าจะได้ศึกษาอะไรกันแต่ว่าแกพูดอังกฤษไม่ได้พ พูดภาษาเยอรมันได้ภาษาฝรั่งเศสได้อยู่นี่เราก็ไม่มีใครพูดภาษาเหล่านั้นว่าลำบากเลยส่งไปอันนี้ส่งไปอยู่วัดป่านานาชาติแกก็อยู่แกเลือกไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งคือสูบบุหรี่ไม่ได้ต้องสูบบุหรี่เลือกไม่ได้พระท่านก็บอกว่าให้ทำใจแข็งแข็งให้เลือกเสียแกก็บอกว่ามันติดบุหรี่มานานมันอยากแล้วมันกระวนกระวายมันต้องหามาสูบเลยอยู่วัดป่านานาชาติไม่ได้ไปอยู่ที่ศรีสะเกษไปอยู่วัดของวัดที่เป็นวัดแบบป่าเหมือนกันน่ะแต่ว่าวัดนั้นเขาไม่กวดขันในเรื่องสูบบุหรี่ก็เลยให้อยู่ไปก็สัก 5-6 เดือนก็มาที่นี้มาขอให้บวชให้ทีได้อยู่มานานแล้วบอกว่าไม่ได้บวชจำเนรพอบวชพระยังไม่ได้ก็เลยบวชสามเณรได้แล้วก็ส่งกลับไปวัดนั่นต่อไปกันเมื่อท่านประสันโนมาเยี่ยมเมื่อคืนก่อนนี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงไอ้สามเณรกวางเยอรมันนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ามันฝรั่งเศสครึ่งเยอรมันครึ่งก็บอกว่าก็เรียบร้อยแต่ว่าเลือกบุรีไม่ได้มันยังปรับตัวเองไม่ได้เลือกไม่ได้ก็เพราะว่าใจโอนไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจึงเป็นอย่างนั้นคนเราทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นเลือกอะไรไม่ได้เพราะใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งพอเมื่อไม่มีความเข้มแข็งมันก็เลือกไม่ได้แต่ถ้าคนเข้มแข็งเนี่ยเขาเลือกได้เด็ดขาดเลยแม่สูบมานานแล้วก็เลือกได้ดื่มมานานก็เลือกได้เคยประพฤติปฏิบัติในเรื่องไม่เหมาะไม่ควรอะไรมาก็เลือกได้นี่อาศัยความเข้มแข็งในทางจิตใจเพราะงั้นต้องหัดกำลังใจให้เข้มแข็งไว้เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่เราพบว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ควรจะทำต่อไปแต่จิตมันเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คิดแสไปในอันที่จะทำอีกก็ต้องคอยห้ามคอยกันไว้ไม่ให้กระทำอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเข้าใจก็จะดีขึ้นความเข้มแข็งทางจิตใจก็จะดีขึ้นสามารถจะตัดต้นเงื่อนของตัวปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองได้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อจะเลือกละจากสิ่งเหล่านั้นตัวฐานใหญ่ก็อยู่ที่ว่ายอมรับว่าตัวผิดแล้วคิดแก้ไขเท่านั้นเองให้ยอมรับว่าเราผิดแล้วคิดแก้ไขตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเราผิดการคิดแก้ไขก็จะไม่มีเพราะเรานึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเหมือนเด็กสอบไล่ตกเนี่ยบางทีก็ไปโทษครูอย่างนั้นโทษพ่อแม่โทษนั่นโทษนี้ไม่รู้จะโทษใครก็ว่าแม่ดวงไม่ดีปีนี้สอบตกอย่างนี้มันโทษไม่ถูก ไม่เป็นการโทษที่ถูกต้องถ้าโทษได้ถูกก็ว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่รักการเรียนเราไม่ขยันเราไม่เอาใจใส่เราไม่ใช้สติปัญญาคิดค้นในเรื่องที่จะเรียนเขียนอ่านเราจึงสอบไม่ได้ถ้าอยากให้สอบได้ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคือหันมารักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วคบคนที่เก่งกว่าเราไว้อย่าไปนั่งใกล้คนที่วิชาอ่อนเพราะถ้าไปนั่งใกล้เพื่อนที่อ่อนมันก็อ่อนเหมือนกูมันคิดเหมือนนั่นไปเถอะมันไม่คิดก้าวหน้าในบางโรงเรียนจัดวิธีการเรียนผิดเหมือนกันเด็กอ่อนแล้วไปไว้ห้องเดียวกันหมดเลยเด็กเรียกว่าเด็กชั้นดีเนี่ยเรียนเก่งๆเอาไว้ห้องเดียวกันมันก็เก่งอยู่ห้องนั้นไอ้ห้องที่ไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนเด็กไม่ดีมันก็มองเห็นไอ้นั่นก็อ่อนเหมือนกูไอ้นั่นก็เหมือนกูแล้วมันจะคิดเก่ก้าวหน้าได้ยังไงมันไม่คิดก้าวหน้ามันเหมือนกันหมดแล้วนี่ควรจะปนกันไปเด็กเก่งสัก10คนนึงไอ้เด็กไม่เก่งก็สัก10คนนึงหรือว่า12 13ก็ได้ไอ้ปนกันไปว่าปนกันไปเด็กเก่งมันก็เป็นตัวอย่างแก่เด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่งก็จะได้เกิดมุขมานะขึ้นมาบ้างเอ๊ะทำไมมันเรียนได้กูทำไมเรียนไม่ได้มันจะได้คิดขึ้นมันก็จะคิดก้าวหน้าอันนี้เอาไปไหว้เหมือนกันหมดเลยไหลไปหมดตั้งชั้นเลย เวลาสอบไล่ก็หมดทั้งชั้นเลยเกิดได้ตัวศูนย์ทั้งหมดทั้งชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรบางโรงเรียนก็ทำอย่างนั้นเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนราชก็จัดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราควรจะเอาไปปนกันไว้แล้วเด็กๆก็ควรจะคบหาคนที่เก่งกว่าเราเขาเรียนเก่งมีความประพฤติดีกว่ามีอะไรดีกว่าเราก็จะได้เรียนแบบเขามั่งเพราะสิ่งทั้งหลายมันติดกันได้แต่เราไปคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นนี่พระพุทธภาษิตมีว่ายังเวเสวติตาดิสู้คบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นแต่เราไปคบคนขี้เกียจเราก็ได้รับความขี้เกียจมาคบคนขยันเราก็ได้ความขยันคบคนชอบเที่ยวเราก็ได้การชอบเที่ยวคบคนประเภทใดมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องให้เด็กของเรารู้จักคบคนที่เก่งกว่าไว้เรียนเก่งอะไรความประพฤติดีกว่าอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปตัวสัมมาทิฏฐิชั้นนี้มันก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะได้คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้รู้จักทุกข์ง่ายๆทุกข์ง่ายๆธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราที่ได้หลงผิดไปทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจะให้อะไรแก่เราคนเล่นการพนันไม่ได้คิดว่าจะเสียหายอย่างไรคนเสพสิ่งเสพติดก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอย่างไรคนเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาให้แก่เราคนคบเพื่อนชั่วก็ไม่เคยคิดว่าเพื่อนชั่วจะให้อะไรแก่เราคนเกลียดข้านการงานก็ไม่เคยคิดว่าความเกลียดข้านจะให้อะไรแก่เราเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแนวคิดอย่างนั้นไม่มีใครแนะแนวให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไหลไปกับเรื่องอย่างนั้นทีนี้ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเพื่อให้เห็นความทุกข์อันเกิดจากความชั่วร้ายเหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากอบายมุขนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเล่นการพนันนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรต้องให้เขาเข้าใจเอาโทษของการพนันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พระท่านเรียนเรียกว่านวโกวาทให้เด็กได้ท่องจำไว้ก็ได้เรียกว่าเมื่อชนะกอวีนเมื่อแพ้เสียได้ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตต่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้คนดีๆก็ไม่อยากจะแต่งงานด้วยอะไรนี่ให้เด็กได้ท่องจำไว้ก่อนเรียกว่าจำไว้ก่อนอันนี้เราผู้ใหญ่ก็พยายามชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นมีข่าวมีเรื่องปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวด้วยโทษการพนันขึ้นในที่ใดต้องหยิบมาให้เด็กดูทันทีที่ให้เห็นเพราะเป็นสาธิตเป็นตัวอย่างให้ได้รู้ได้เข้าใจหรือว่าครอบครัวใดที่เคยมั่งคั่งแล้วต่อมาเกิดการล่มจมเสียหายก็เอามาเล่าให้ฟังว่าความล่มจมเสียหายเกิดจากอะไรหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอันมีในชาดกประเภทนิทานที่คนโบราณก็ได้สอนไว้ก็เอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆเพราะเชื่อแห่งความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กในเรื่องโทษของการพนันให้เห็นว่ามันให้โทษอย่างไรแล้วการพนันนี่ไม่ได้สร้างอะไรมีแต่ว่าจะทำให้เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อการผิดอะไรขึ้นมามัวแต่ไปล่มวงเล่นการพนันกันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นเงินมีเท่าใดมันก็มีอยู่เท่านั้นไม่เกิดดอกออกผลเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะการพนันเพราะไม่ได้ทำอะไรส่งไปขายต่างประเทศแต่ถ้าคนทำงานเช่นว่าปลูกอ้อยส่งอ้อยน้ำตาลไปขายปลูกข้าวส่งข้าวไปขายหรือว่าทำเร่ส่งเร่ไปขายปลูกข้าวพูดก็ส่งข้าวพูดไปขายได้เงินต่างประเทศเข้าบ้านเข้าเมืองบ้านเมืองก็ร่ำรวยขึ้นเพราะได้เงินมาเหมือนในครอบครัวถ้าครอบครัวใดมีแต่ซื้อพักเดียวไม่มีขายเลยครอบครัวนั้นจะมีอะไรเหลือซื้อหมดแต่นั้นเองไม่มีอะไรเหลือ อันนี้การพนันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในสังคมเราพูดจาที่แจงให้คนเข้าใจแล้วก็ถือว่าการพนันเป็นผีร้ายทำลายชาติทำลายประเทศทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันบ่อยๆให้เข้าใจกันบ่อยๆเด็กของเราก็จะไม่ไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีนิสัยเหล่านั้นความจริงถ้าพูดกันโดยเนื้อแท้คนไทยเรานี่ไม่มีนิสัยทางการพนันไม่มีวัตถุอันใดที่เป็นเครื่องการพนันที่เป็นของไทยให้ดูสังเกตดูชื่อการพนันเนี่ยชื่อทุกอย่างไม่เป็นภาษาไทยทั้งนั้นแม่ไพ่แต่ละตัวนั้นไม่มีชื่อไทยเลยไม่มีชื่อภาษาไทยสักตัวเดียวไม่มีแต่ว่าชื่อภาษาอื่นทั้งนั้นคนอื่นก็เอามาให้เอาความจิตหมายมาให้แก่พวกเราแล้วเราก็รับไหว้แล้วก็เก่งกว่าอาจารย์แล้วเวลานี้ลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เก่งแล้วเวลานี้เราเก่งกว่าเขานี่ของเหล่านี้ไม่มีดูพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันว่ามีวัตถุอะไรเกี่ยวกับการพนันเป็นของเก่าอยู่ในที่นั้นบ้างไม่มีมีแต่มีดาบมีปืนมีศิลาจารึกมีหม้อเก่าๆ เครื่องปั้นดินเผาของดีๆทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องการพนันอยู่ในนั้นสักอันเดียวไม่มีอะไรเราเอามาจากอื่นทั้งนั้นแล้วเอามาเป็นของเราสมัยก่อนนี่เมื่อเด็กๆไม่เห็นใครเล่นการพนันกันถ้าจะเล่นกันก็เวลาสงกรานต์เขาเล่นสบ้ากันแต่ก็ไม่เอาสตางค์เขกว่าเขากันคนผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งเล่นแล้วเขกว่าเขากันพอ3วันก็เลิกเด็ดขาดไม่มีต่อก็มีเท่านั้นไม่ยืดเยื้อเอาทำอะไรเป็นกิจลักษณะแต่เดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดติดการพนันงอมแงมไปหมดคนที่ไหนๆก็ฝันแต่เรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องเบอร์เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ข่าวมาถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยตลอดเวลาแล้วว่าผีการพนันสิงทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยเหมือนกันนี่เรื่องต้องทำความเข้าใจกันให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์หรือว่าสิ่งเสพติดก็เหมือนกันวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเขาตัดมาให้อ่านมาไม่ได้อ่านทั้งเจ้าเพราะไม่ได้รับหนังสือพิมพ์นั้นมีคนตัดมาให้ว่าที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีนั้นทางราชการขวายเหนือขึ้นไปคือว่าสรรพสามิตสรรพสามิตก็บอกว่าอำเภอนี้ภาษีเรื่องสุราเมรัยมันลดลงไปมากปีก่อนเก็บได้มากแต่ปีนี้ลดลงไปก็ไปศึกษาสาเหตุว่าทำไมมันลดลงไปก็เพราะคนมันไม่ดื่มเหล้าแต่เขาไม่พูดว่าคนไม่ดื่มเหล้าเขาพูดว่าสุราเถื่อนมันแพร่หลายความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือมีพระไปอยู่ที่นั่นพระท่านสอนคนให้เลิกเสพสุรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกละอบายมุขแต่นี่คนมันก็ไม่ดื่มเหล้าเมื่อไม่ดื่มเหล้าก็ภาษีด่านสรรพสามิตในเขตนั่นมันก็ตกควบลงไปตกควบลงไปก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็บอกว่าต้องสอบสวนเรื่องนี้ว่าทำไมมันตกควบลงไปอย่างนั้นแต่สรรพสามิตอำเภอบอกว่าเหล้าเถื่อนมันแพร่หลายว่างั้นนะความจริงไม่ใช่เหล้าเถื่อนแพร่หลายคนมันไม่ดื่มเวลานี้มันชวนกันประพฤติศีลประพฤติธรรมเลยเลือกดื่มสุราเมรัยในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่วิตกกังวลว่าภาษีมันจะลดลงไปเราจะเอาเงินหรือว่าจะเอาคุณภาพของคนไว้ในบ้านเมืองของเราอันนี้น่าคิดนะกรณีถ้าคนมันดีขึ้นเราเลิกละสิ่งที่เป็นของชั่วร้ายเราก็ได้คนที่มีคุณภาพเราก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปแต่ถ้าเราเอาว่าให้ภาษีสุรามีอะไรขายดีคนดื่มมากๆก็หมายว่าคนเมามากเมื่อคนเมามากก็คนไร้คุณภาพเมื่อคนไร้คุณภาพแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรไม่ใครคิดถึงข้อนั้นคิดว่าจะเอาเรื่องภาษีเพราะว่าเจ้าหน้าที่พูดน้อยก็กลัวจะถูกลงโทษว่าทำไมเก็บภาษีได้น้อยคงจะไม่ได้ปราบสุราเถื่อนก็หาวิธีแก้ตัวว่าเพราะสุราเถื่อนแพร่หลายคนมันจึงไปดื่มสุราเถื่อนกันความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อแท้นะ คนงดดื่มสุราเมรัยเลยก็ลดลงไปในพรรษานี้ก็รายได้จากสุราเมรัยลดเหมือนกันเคยถามคนที่เป็นเอเจนต์ขายเหล้าบอกว่าในพรรษากับนอกพรรษาเนี่ยผิดกันหรือไม่แกบอกว่าผิดกันคือในพรรษานี่ลดลงไปมากเลยลดลงไปมากแต่พอออกพรรษาก็ขึ้นไปเส้นมันขึ้นไปทันทีเพราะว่าในพรรษานี่คนงดไม่ดื่มสุราเมรัยตลอด3เดือนแต่พอออกพรรษาก็ถอยกลับไปสู่ที่เดิมมันก็ขึ้นต่อไปเป็นอย่างนั้นทุกปีมาแต่แสดงว่าคนไทยเรานี่ยังเคร่งครัดอยู่ในฤดูการเข้าพรรษาแต่เข้าพรรษามัน3เดือนนี่นอกพรรษา9เดือนนี่แต่ว่า9เดือนนั่นดื่มกันเต็มที่พอ3เดือนก็หยุดกันทีนึงแต่ว่าวันออกพรรษานั่นแหละวันฉลองใหญ่กันเราอดมา3เดือนแล้วนี่พอถึงวันออกพรรษาก็เตรียมกับเตรียมเกลมบอกเปล่าเพื่อนสูงมาเลี้ยงกันตลอดมาเลยออกพรรษาแล้วพ้นทุกข์ไปเสียทีจะได้กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็เลยดื่มกันต่อไปนี่ก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจสับซึ่งถึงทุกโทษของสิ่งเหล่านั้นว่าให้โทษแก่ตัวอย่างไรให้ทุกอย่างไรเมื่อวันก่อนนี่มีศพมาอายุก็ไม่มากเท่าใดถามว่าเป็นลูกอะไรเขาบอกว่าเป็นลูกตับแข็งศพมาที่วัดยามาต้องไปรดน้ำทุกศพไม่แช่ว่าเรื่องอะไรนะคือไปถามดูอายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรอยากจะเอาข้อมูลว่ามันตายด้วยโรคอะไรอันนี้บางศพก็คนยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ว่าตายถามว่าตายด้วยโรคอะไรตับแข็งพอตับแข็งก็กระซิบถามว่าแก่ดีกรีไหมเขาบอกว่าค่อนข้างจะแก่อยู่สักหน่อยนะนี่โรคตับแข็งนี่โรคตับแข็งนี่มันเกิดจากดื่มเหล้ามากเลยก็เป็นโรคตับแข็งหรือว่าเป็นเรื่องอื่นอีกก็ศึกษาไต่ถามจะได้ข้อมูลแล้ววันหลังเขานิมนต์ไปเทศก็จะได้เทศให้มันตรงเป้าหมายกับคนที่มาฟังกันศพไหนตายเพราะเหล้าว่าเทศเรื่องโทษของเหล้าต่อเรื่องอื่นก็ว่าเรื่องอื่นกันไปตามเรื่องตามราวเป็นการสอนแนะคนที่ยังไม่ตายให้ระมัดระวังอย่าให้ต้องเป็นโรคตับแข็งเพราะตับนี่มันไม่มีอะไรไม่รู้จะเอาตับอะไรมาใส่มันก็ลำบากเดี๋ยวนี้มันลำบากนะความจริงหมอสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันวันนั้นหมอมาคุยด้วยมาขอร้องนะขอร้องบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยเทศหน่อยทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยเขาต้องการเยื่อเนื้อในร่างกายของคนนั้นบางส่วนเช่นเยื่อเนื้อในสมองกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานกระดูกอ่อนๆเนี่ยเขาจะตัดเอาออกมาแล้วเอาไปรักษาไว้ตามกรรมวิธีของแพทย์เขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้แก่คนที่รับความเจ็บปวดกระดูกอะไรมันขาดไปหายไปเอากระดูกนี่ก็ไปชดเชยแต่ว่าคนที่เขาจะเอากระดูกไปใส่อะไรไปใส่ยังถามอีกนั่นแหละเอาของใครมาให้เอาของคนตายมาให้ผมไม่ได้ถ้าของคนตายดิฉันไม่รับว่างั้นเดี๋ยวมันมาทวงถามจะลำบากความเชื่อมันฝืนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเลยจะกลัวว่าเขาจะมาทวงคืนอย่างนั้นมันจะมาทวงอย่างไรอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเป็นของคนตายก็ไม่ได้แล้วจะเอาของคนเป็นได้ยังไงคนมันยังไม่ตายจะไปเฉือนเขาได้ยังไงจะไปตัดกระดูกก็ไม่ได้จะเอาเยื่ออะไรตรงไหนก็ไม่ได้มันต้องเอาของคนตายทั้งนั้นแต่กลับไม่ยอมนี่ได้ที่ดังนี้ก็มีเรียกว่าคนไข้ไม่ยอมรับของคนที่ตายแล้วมันก็ลำบากเลยเช่นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเสียไปสักข้อเขามีกระดูกสันหลังของคนตายมาเก็บไว้แล้วไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้ได้เขาก็เอามาใส่ให้แต่คนไข้ไม่ยอมรับเพราะเป็นของคนตายของผีว่างั้นเลยกลัวผีจะมาประท้วงอันนี้ก็มีกลัวไปได้ไม่เข้าเรื่องอะไรอันนี้อีกอย่างหนึ่งญาติไม่ยอมให้หมอก็ต้องการหรือว่าเมื่อคนเกิดอุบัติเขาก็ส่งไปแผนกนิติเวชเนี่ย ที่ตำรวจน่ะก็พาไปผ่าตัดพิสูจน์เนี่ยหมอก็ขอเรียกว่าไม่ขโมยฮะมันผิดกฎหมายด้วยนี่แต่รู้ว่าไปตัดอะไรก็ฟ้องนายนี่ผิดกฎหมายนะเรียกค่าเสียหายได้ก็เลยไปพูดจาขอไม่ยอมบอกว่าอย่าไปรบกวนเลยมันตายแล้ววันตายแล้วมันจะเสียหายอะไรรบกวนอะไรมันนอนนิ่งๆนี่เอามีดไปเฉือนมันก็ไม่ร้องสักโอ้ยอย่างเงี้ยนี่อย่าไปทุบร้อนอะไรบอกว่าเขาตายแล้วอย่าไปรบกวนก็เลยสมมติว่าจะเอาลูกตาไม่ได้เดี๋ยวเกิดชาติหน้าไม่มีตาว่างั้นนะแล้วใครเอาตาดวงนี้ไปมั่งเวลาตายก็ทิ้งร่างให้เราเผาไปอยู่ทั้งนั้นตาก็ไม่เอาไปเนื้อก็ไม่ได้เอาไปทิ้งให้เน่าอยู่ทั้งนั้นแต่กลับกลัวไปว่าเอาลูกตาออกที่เกิดชาติหน้าตาจะโหมไปมันไม่ถูกเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยเทศน์หน่อยว่าถ้าเอาให้ลูกตานี่จะได้ตาทิพย์ รู้ว่าตามันจะดีขึ้นมันไม่เป็นต่อกระจกไม่บอดไม่อะไรจะไม่ต้องใส่แว่นแม่แก่แล้วก็ยังอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยแหละก็อธิบายไปแล้วเมื่อเจ้านี่ติดตัวตัดตัวอธิบายไปแล้วบอกว่าไม่ได้เสียหายแต่มันดีขึ้นเพราะเราให้ลูกตาของเราแก่คนอื่นให้อะไรแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้มีคนให้ศพมากขึ้นแต่ว่าศพที่ได้รับนั่นเอาไปทำอะไรเอาไปสำหรับเรียนแต่นั่นเองเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาอยากจะได้จากคนประเภทอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงอะไรเงี้ยแปลว่ายังไม่นานเกินไปก็ไปชำแหละเอาส่วนนั้นส่วนนั้นพาไปรักษาไว้ถ้าญาติของเราถูกรถชนหรืออะไรเงี้ยถ้าหมอก็ต้องการให้ไปเป็นการบริจาคทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพราะจริงเหล่านั้นไม่มีใครเอาก็ไปเผาอะไรเป็นขี้เถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้แต่ว่าคนต้องการเรื่องนี้เราก็ให้ได้เหมือนกันที่ให้ตาก็ได้ให้เลือดให้เลือดนี่ให้กันมากเวลานี้คนอนุโมทนาในเรื่องเลือดกันถุงไปบริจาคเลือดกันบ่อยพระที่วัดนี้ก็ในพรรษาบริจาคทุกทีเพราะพระมากพระบวชใหม่ๆหนุ่มๆน้อยๆเอาบริจาคโลหิตเรียกรถพยาบาลมาคันใหญ่มาจอดขึ้นไปบริจาค กันทั้งวันเลยวันนั้นบริจาค กันก็ได้เลือดไปเยอะแยะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คนตายแล้วถ้าอะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นให้เขาไปจะได้ประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่บุคคลนั้นต่อไปและได้ชื่อว่าเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันเป็นประโยชน์เขาเอาส่วนใดก็ให้ไปมันไม่เสียหายอะไรไอ้ส่วนเหลือเราก็มาเผาต่อไปตามเรื่องก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องการบริจาคสิ่งที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตของคนต่อไปไม่ว่าใครให้ได้ทั้งนั้นหญิงชายผู้ละใหญ่ร่างกายขนาดไหนก็บริจาคได้ก็เอาไปจัดไปทำไว้เป็นตัวอย่างว่ากระดูกมันเสียไปส่วนหนึ่งก็เอากระดูกนี่ไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอัดเข้าไปมันเราอัดไม้นะแผ่นไม้ก็อัดเข้าไปในกระดูกที่ว่าแหว่งนี่อัดแล้วก็เย็บหุ้มไว้มีอะไรเชื่อมหุ้มไว้เรียบร้อยต่อไปมันก็เชื่อมกันเองร่างกายมันจัดของมันเองดีกว่าเอาเหล็กใส่ท่านบอกหมอบอกว่าดีกว่าเอาเหล็กใส่เพราะเหล็กใส่นี่นานๆไม่ต้องพาอีกพาเอาเหล็กออกมันก็เป็นทุกข์หลายครั้งแต่ถ้าเอากระดูกใส่นี่มันไม่ต้องทำอย่างนั้นนับว่าสะดวกสบายแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเมืองนอกเขาจึงขายกันนะมาขายซี่โครงบ้างขายส่วนนั่นขายส่วนนี้นะบ้านเรายังไม่มีคนไปขายอย่างนั้นซี่โครงนี่โครงอ่อนมันมีก็ต้องการเอาไปใช้อันนี้ก็ขายยอมให้ตัดเอาแม้ยังเป็นอยู่ก็ยอมขายให้งั้นก็มีเมืองนอกบ้านเรายังไม่มีใครขายแต่ว่าเมื่อตายแล้วให้เขาไม่มีเรื่องอะไรทำบุญต่อไปบริจาคทานในส่วนนั้นก็ได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคนป่วยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาประท้วงเพราะไม่มีใครประท้วงไอ้ผีที่เรากลัวนั้นมันไม่ได้อะไรแต่ผีที่เราเชิญมาไหว้ในใจเรามันได้ทั้งนั้นผีการปานนั้นผีเหล่าผีอะไรนี่ผีเหล่านี้มันได้ได้ผีลูกผีโกรธผีหลงนี่มันทำให้เราเสียหายผีที่เรานึกว่าจะหลอกนั้นไม่มีไม่หลอก ถ้าหากว่ามีก็บอกพบกันมั่งก็ดีเหมือนกันจะได้คุยกันได้รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันสักทีมันก็ไม่มาคุยสักทีเคยไปนอนในป่าช้าว่าถ้ามีก็มาคุยกันมั่งก็ได้มาปลุกลุกขึ้นคุยกันก็ได้มันก็ไม่มามีแต่มดมากัดเท่านั้นเองปีไม่มาสักทีเรามันเที่ยวกลัวไปไม่เข้าเรื่องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ขอญาติโยมเข้าใจดังนี้ผมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้แล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวกลมหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตหรือความนึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5นาที
2: แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการเสียสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนี้กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมกรมหลายท่องยามลูกเข้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ้งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเข้าเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่กายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเก็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

โง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

สมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคี่ยนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วพ่อแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีๆที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

อกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดี

ปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปตามเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดึกพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข2

ามนักบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธะพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธะพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธะพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธะพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราไม่เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

คุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีและที่อื่นทีนี้ท่านจะปรินิพพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชฟ้องชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์

ทางน้ำเป็นธรรมดาเราดึงเอาจิตให้เข้ามาหาพุทโธพุทโธอีกพุทโธเป็นของเยือกเย็นเป็นทางให้เกิดสันติสุขมีทางเดียวเท่านี้ที่จะทำให้คนจากทุกข์ในโลกนี้ได้เราดึงเอาจิตเข้ามาหาพุทโธอีกคราวนี้

บางอย่างว่าจิตมันอยู่มีความสุขสบายไม่ส่งจิตไม่สงบมีความทุกข์ปวดร้อน

แล้วคราวนี้ไปยึดเอาผลประโยชน์มาเป็นเครื่องอ้างถ้าสิ่งนั้นเราไม่ทำหรือเราทำไม่หรือไม่แสวงหาที่จะเสียโอกาสอันมีค่ามหาศาลแล้วก็เอาจิตไปจดจ้องอยู่เฉพาะสิ่งนั้นแทนการบริกรรมพุทโธพุทโธส่วนพุทโธมันเราหายไปไหนนี่ก็มีสาวกว่าจะรู้ว่าพุทโธหายไปแล้วมันก็สายเสียแล้ว

สุขนั่งสมาธิภาวนานานๆเข้ากลัวว่าหิตจะไม่เดินกลัวหรือเดินไม่สะดวกเส้นประสาทจะตายเกิดเป็นเหน็ดชาในที่สุดเป็นอัมพาตถ้าภาวนาไกลบ้านหน่อยหรือในป่ายิ่งกลัวใหญ่กลัวเสือจะมากินกลัวงูจะมากัดกลัวผีจะมาหลอกทำท่าที่อย่างต่างๆนานาใส่ความกลัวตายไปยุบยิบหลายอย่างหลายประการล้วนแล้วแต่ตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้นความจริงหาได้เป็นอย่างดังที่คิดนึกหน่อยแต่เราเกิดมาจนตอนนี้ยังไม่เห็นเสือกินคนเลยสักคนเดียวผีก็ไม่เคยเห็นหรอกเลยสักทีแม้แต่ตัวผีก็ไม่เคยเห็นเลยสักทีไม่ทราบว่าตัวเป็นอย่างไรอุปสรรคของการภาวนาที่ชัดตัวอย่างมาครับมันมีมากกว่านี้ตั้งหลายเท่าผู้ภาวนาแล้วจะรู้ด้วยตนเองแต่แล้วก็ยึดเอาโทมาไว้ที่ใจแล้วเอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับโทอัน

ภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่มาแผ่วพาขอให้เชื่อมั่นในพุทโธจริงๆเถิดรับรองว่าไม่มีอันตรายแน่นอนเว้นเสียแต่กรรมเก่าที่เขาเคยได้กระทำไว้นั่นเป็นของสุดอิสัยแม่แต่เขาแรกแรกศรัทธานิ่งบอนไม่ว่าจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เธอจะต้องถูกกิเลสเหล่านี้รบกวนด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของใจเมื่อเรามาภาวนาทางใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นแหละกิเลสเห็นว่าเราจะหนีจากมันกิเลสเหล่านั้นมันจะมาลุมล้อมไม่ให้เราหนีจากโลกนี้ได้ผู้มาเห็นโทษของมันว่ามันร้ายกาจอย่างนี้แล้วทำใจให้กล้าหาญศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคงคิดเสียว่าเราได้หลงเชื่อกิเลสมาหลายภพหลายชาติแล้วคราวนี้เราจะงานเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพุทโธเป็นที่พึ่งและตั้งสติให้มั่นคงทำใจให้แน่วแน่ในพุทโธอันเดียวให้เต็มที่งานสละชีวิตเพื่อบูชาพุทโธไม่ให้จิตหนีจากพุทโธเมื่อเราตั้งอนิทานไว้อย่างนี้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นลงสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียวเข้าถึงสมาธิได้ผู้ถึงสมาธิทีแรกจะมีอาการอย่างนี้เราจะไม่ทราบเลยว่าสมาธิหรือจิตเป็นเอกตาลมเป็นอย่างไรเราเพียงแต่ตั้งสติให้แน่วแน่สู่อารมณ์อันเดียวโดยอำนาจจิตที่ตั้งมั่นสู่อารมณ์อันเดียวนี้เป็นเหตุนำจิตให้เข้าถึงสมาธิได้แล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าอาการของสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหากเรียกว่าโลกของจิตมีความสุขสบายวิเวกหาอะไรเปรียบไม่ได้ในโลกนี้เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกเสียดายอารมณ์อันนั้นและจำอารมณ์อันนั้นไม่แน่นยังที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่คิดถอนออกมาจากอารมณ์นั้นทั้งนั้นในขณะที่จิตกำลังรวมอยู่นั้นเขาจะพูดอะไรทำอะไรไม่รับรู้ทั้งนั้นเราต้อง

ต้องฝึกจิตให้เข้าถึงสมาธิอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเพื่อให้ชำนิชำนาญแต่อย่าไปจำเอาอารมณ์เก่าอย่าให้เป็นอย่างเก่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นสร้างจะยิ่งใหญ่เป็นแต่เราเคยพิจารณาพุทโธพุทโธให้จิตอยู่ในคำปฏิกรรมนั่นก็ว่ากันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันจิตเป็นสมาธิยังไงเมื่อมันเป็นอีกมันจะไม่เป็นอย่างเก่าแต่ก็ช่างมันเถอะมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันขอให้มันเป็นสมาธิก็แล้วกันมันเป็นหลายอย่างมันจึงได้ควรรู้กว้างควรละรู้บ่อยมากที่อธิบายมาโดยว่านี้พอเป็นนิทัศสนาอุทาหรณ์ขอผู้ทำตามนี้จงอย่าได้เอามาใส่ใจมันจะเป็นสัญญาภาวนาจะไม่เป็นไปเพียงแต่จำไว้เป็นเครื่องเทียบเคียงเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วเท่านั้นผู้ภาวนาทั้งหลายไม่ว่าจะภาวนาพุทโธหรือลูกหนอพ่อหนอหรือสมาธิหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิแล้วไม่คิดว่าจิตเราจะรวมหรือกำลังรวมดูหรืออะไรทั้งหมดแต่มันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติเมื่อที่สุดแต่คำปฏิกรรมอยู่นั้นก็ไม่ทราบว่ามันวางไปเมื่อไรมันจะมีแต่ความสงบสุขอันหนึ่งต่างหากซึ่งมิใช่โลกนี้และโลกอื่นหรืออะไรทั้งหมดและไม่มีใครหรือสิ่งใดอะไรทั้งหมดเป็นแต่สภาพของมันตั้งหากซึ่งเรียกว่าโลกของจิตในที่นั้นจะไม่มีคำว่าโลกนี้หรือโลกอื่นใดในทั้งสิ้นสมมติบัญญัติในโลกอันนี้จะไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะฉะนั้นในที่นั้นมันจะไม่เกิดปัญญาอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่หัดจิตให้เป็นสมาธิแล้วเทียบเคียงกับจิตไม่เป็นสมาธิว่าคิดแผลแตกต่างกันอย่างไรจิตเข้าถึงสมาธิแล้วเมื่อถอนออกมาพิจารณาในทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันอย่างไรกับจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิในที่นี้จะพูดถึงเรื่องจิตกับใจให้เข้าใจเสียก่อนไหนก็พูดถึงเรื่องพุทธจิตพุทธสมาธิถ้าไม่เข้าใจถึงเรื่องจิตและใจแล้ว จะฝึกหัดอบรมสมาธิใดที่ไหนและอย่างไรเกิดมาเป็นคนหรือสัตว์ทั้งหลาย ใครๆก็มีจิตใจด้วยกันทั้งทุกคนแต่จ
ิตและใจนี้มันทำหน้าที่ต่างกันจิตมันให้คิดให้นึกให้สงสัยและปรุงแต่ง

แล้วแต่กิเลสมันจะพาไปส่วนใจนั้นคือผู้รู้อยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดไม่ซึ้ง

อยู่ตรงกลางนั่นแหละคือใจใจไม่มีตนมีตัวเป็นนามธรรมเป็นแต่ผู้รู้เฉยๆแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้อยู่ในกายหรืออยู่นอกกายที่เรียกว่าหัตถ์ไทยวัตถุนั้นว่าหัวใจนั้นไม่ใช่หัวใจแท้เป็นแต่เครื่องสูบฉีดเลือดให้วิ่งไปตามสมภารกายและยังชีวิตให้เป็นอยู่เท่านั้นถ้าหัวใจไม่ฉีดเลือดให้เดินไปทั่วสมภารกายแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็จะอยู่ไม่ได้ใจตามภาษาชาวบ้านที่พูดกันเป็นประจำเช่นคำว่าฉันเสียใจฉันดีใจฉันร้อนใจฉันเศร้าใจฉันตกใจฉันน้อยใจอะไรต่อมีอะไรก็ใจทั้งนั้นแต่นักพระอภิธรรมเลือกเป็นจิตทั้งนั้นเช่นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอภิญญาจิตจิตเป็นกามาภิจารจิตเป็นรูปาภิจารจิตเป็นรูปาภิจารจิตเป็นโลกบาลแต่ตัวจิตและตัวใจแท้เป็นอย่างไรหาได้รู้ไหมจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องใช้อายตนะทั้งหกเป็นเครื่องมือพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงถูกกินลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเผ็ดร้อนหรืออ่อนแข็งใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆตามกิเลสของตนทั้งที่ดีและที่ชั่วดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจล้วนแล้วแต่เป็นจิตคือตัวกิเลสทั้งนั้นนอกจากอายตนะทั้งหกนี้แล้วจิตจะเอามาชั่งไม่ได้ท่านแยกออกไปเป็นอินทรีย์หกธาตุหกพันธพัฒน์หกอะไรเยอะแยะแต่ก็อยู่ในอายตนะหกนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นอาการลักษณะของจิตผู้ไม่รู้จักนิ่งเฉยผู้หัดจิตคือผู้ทำสมาธิจะต้องสังวรจิต

ไม่มีการใช้อายตนะใดๆทั้งหมดจึงเรียกว่าใจบัญชาบ้างเขาพูดว่าใจใจคือของกลางในสิ่งทั้งปวงเช่นใจนี้ก็หมายเอาตรงกลางมือใจเท้าก็หมายเอาตรงกลางของพื้นเท้าสิ่งทั้งปวงหมดเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องชี้เข้าหาที่ตรงกลางทั้งนั้นเมื่อที่สุดแต่ใจคนก็ต้องชี้เข้าหาตรงกลางตรงทางกลางอกแท้จริงว่าหาได้อยู่ในที่นั้นที่นี้ไม่ดังอธิบายมาแล้วแต่คือที่ตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมดเพื่อให้เข้าใจชัดเข้าอีกเนาะอีกทดลองดูก็ได้เพิ่งหัดเพิ่งอัดลมหายใจ

ที่กั้นลมหายใจเท่านั้นแต่หัดทดลองดูให้รู้จักว่าใจแท้มีลักษณะอย่างไรเท่านั้นการกั้นลมหายใจมีทำให้ทุกขเวทนาเบาบางลงบ้างผู้มีเวทนามากมากจะต้องกั้นลมหายใจด้วยตนเองเป็นประจำเป็นยาแก้ปวดหายทำงานหนึ่งดีเหมือนกันเมื่อรู้ว่าจิตและใจมีหน้าที่และลักษณะต่างกันอย่างนี้แล้วก็จะฝึกจิตได้ง่ายขึ้นแท้จริงจิตและใจก่อนเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตอันใดใจก่อนนั้นการฝึกหัดอบรมเราฝึกหัดแต่เฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวพอแล้วถ้าฝึกหัดจิตได้ว่าก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั่นเองจิตนั้นเมื่อเราฝึกหัดอบรมเต็มที่ด้วยการเอาสติเข้าไปควบคุมให้อยู่กับพุทโธ

แล้วก็จะไม่ส่งสายไปในที่ต่างๆและจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งและคำปริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่มีเลยไม่มีผู้ไม่เคยได้ประสบเมื่อประสบแล้วจะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูกเพราะความสุขสงบสนิทนี้ซึ่งไม่มีคนใดในโลกนี้จะได้เลยจะได้ประสบมาก่อนเลยถึงเคยได้ประสบ

ธิบายให้ตัวเองฟังได้ถ้าจะอธิบายให้คนอื่นฟังก็จะต่อจะต้องใช้อุปมาประมาณเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ของทั้งนี้นั้นเป็นปัจจตังความรู้เฉพาะตนเองยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกถ้าผู้นั้นได้มันเพ่นมันมีมาแต่ชาติก่อนมากแล้วจะเกิดมหัศจรรย์ต่างๆมาเป็นต้นว่าเกิดความรู้ความเห็นเทวบุตรเทวดาพูดผีปีศาจอสุรกายและเห็นอดีตอนาคตของตนเองและคนอื่นในชาตินั้นได้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วและจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไป

จิตเป็นสมาธิแล้วมันหากจะเห็นของมันเองอย่างน่าอัศจรรย์มากเรื่องพันนี้ผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งหลายใฝ่ใจนักหนาเมื่อเห็นรู้แล้วก็คูเมาให้คนอื่นฟังเมื่อคนอื่นทำตามแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นก็ชักให้ท้อใจว่าบุญวาสนาของเราน้อยบุญวาสนาของเราไม่มีชักให้คลายศรัทธาในการปฏิบัติส่วนผู้ที่เป็นและเห็นนั้นเห็นนี้ดังที่ว่ามาแล้วเมื่อเสื่อมจากนั่นแล้วเพราะความที่เราต้องหลงพื้นแต่ของภายนอกไม่ยึดเอาใจมาเป็นหลักเลยคว้าอะไรไม่ได้แล้วก็คิดถึงอารมณ์ของเก่าที่เราเคยได้เคยเห็นมานั้นคิดก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ผู้ที่ชอบคุยเพราะเอาแต่ความเก่า

ท่านหลายชอบฟังนักแบบนี้แต่นักปฏิบัติดูเพราะนักปฏิบัติชอบฟังแต่ความเป็นจริงและในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าพระศาสนาของเราจะเสื่อมและจะเจริญก็เพราะผู้ปฏิบัติทั้งนั้นการเสื่อมเพราะผู้ปฏิบัติว่าได้ความรู้ความอะไรนิดหน่อยก็จะเอาไปคุยให้คนอื่นฟังไม่แสดงถึงหลักของสมถะของสมาธิภาวนาเอาแต่ของภายนอกมาพูดหาสาระอะไรไม่ได้อย่างนี้ทำให้ศาสนาเสื่อมโดยรู้ตัวผู้ทำให้ศาสนา

ริ่มพูดมีเหตุผลปฏิบัติภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้จิตรวมได้สงบระงับกิเลสความฟุ้งซ่านได้อย่างนี้ผู้ปฏิกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพึงทำใจให้เย็นอย่าให้รีบร้อนให้ทำความเชื่อมั่นในคำปฏิกรรมพุทโธ

0: แล้วกันความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
1: ธรรมะเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องก็ประมาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบสำหรับให้เทียบกับการปฏิบัติของเราทางนั้นมันจับไม่ถูกกิเลสของคนที่แต่ละคนละคนนั้นที่จะต้องชำระซัดสางกันมีหลายอย่างหลายเรื่องต้นไม้เหมือนกับต้นไม้คนเราเอาละต้นเข่าเถอะเปรียบต้นเข่าต้นเข่าน่ะมีเม็ดเดียวเอาปลูกลงไปในโคนในดินแล้วถ้าหากดินนั้นงามมันก็แพร่หลายออกไปหลายต้นในหลายต้นแล้วก็มีหลายรวงมันแพร่ไปเป็นหลายรวงเม็ดข้าวเม็ดเดียวเนี่ยจะแพร่ไปหลายรวงเม็ดมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ก่อนมันไม่มีใบก็ไม่มีเพราะว่าถูกน้ำถูกโคลนเขาแตกมาเป็นหน่อแหน่งออกมาแล้วก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นไปไม่มีน้ำซ้ำเมื่อดินดีแตกขยายไปหลายต้นนี่ก็เป็นต้นเป็นร่วงขึ้นมาร่วงไม่ออกไม่ทราบออกไว้จากไหนจนกระทั่งเป็นร่วงแก่ขึ้นมาถ้าไปรวมเนาะเม็ดนั้นอีกบรรดาต้นทั้งหลายรากทั้งหลายใบทั้งหลายไปรวมมันในเม็ดอันเดียวแล้วเนี่ยเก็บไว้มันเก็บเองแล้วก็ถ้าเมื่อเขาจะไปปลูกเขาต้องเอาเม็ดเข้านั่นแหละแต่ละเม็ดนั้นไปหว่านลงน้ำของโคลนแล้วก็เป็นรากเป็นต้นออกมาอีกแพร่ขยายออกไปจะเป็นรวงจนกระทั่งเป็นเม็ดแก่แล้วก็เก็บไว้ทั้งหมดเจอกิเลสของเราไม่เหมือนนั้นคนเรานั้นเมื่อยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็มีอารมณ์อะไรหรอกมากมายท่านแก่มาแล้วเติบโตขึ้นมารู้จักก็ว่าเดียงสายังกระทั่งมีครอบครัวเรื่องกิเลสค่อยขยายอ๋อขยายออกแต่ก่อนไม่อยากได้ท่านเติบโตมาก็อยากได้อยากดีอยากเด่นงานนั้นเข้าก็อยากได้มากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีกกว้างขวางออกไปเพื่อลูกเพื่อหลานนอกจากนั้นอีกการอยากได้และไม่ใช่เพื่อลูกหลานเท่านั้นแต่อยากได้มากมายไม่ทราบเพื่ออะไรเรียกว่าไม่อิ่มไม่พอความอิ่มไม่พอ ขยายไปกว้างขวาง ให้บริสุทธิ์จนแก่จนเฒ่าจนตายแต่ความอิ่มความพอไม่ยังไม่พอท่านเทศนาว่าความอยากความไม่อิ่มไม่พอของคนมันเหลือล้นโลกไม่ใช่เพียงโลกนี้นะมันเหลือล้นไปอีกมันมากนี่ก็มากไม่เหมือนกับต้นเขาต้นเขานั้นแก่มาแล้วรวมไปรวมเก็บไว้ในเม็ดเขาเม็ดเดียวน่ะต้นรากต้นละรวมเอาไปรวมมัดเม็ดเดียวเท่านั้นน่ะชาวนาก็ต้องเมื่อแก่มาแล้วเอามารวมกันใครไปยุ่งไปสั่งก็สบายใจไปการที่ขยายการที่รวมไม่ได้นั้นคนเรามันรวมกิเลสมันรวมไม่ได้ไม่เหมือนต้นเขาต้นเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติธรรมให้เป็นอย่างต้นเขานั่นแหละเรากำหนดพิจารณาที่มันขยายกว้างขวางออกไปด้วยกิเลสอารมณ์ขวางมันส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละอย่างละอย่างนี้มากมายเหลือที่จะขนานนับกิเลสมันมากเหลือเกินตาเห็นอยากได้ชอบอกชอบใจยินดีพอใจไปปรุงไปแต่งอีกไปปรุงไปแต่งไปยืดยาวไปอีกตาเห็นอะไรนะถ้าหากว่าจะขยายเป็นต้นเขาต้องปลูกตั้ง9ปีที่ปีคนตั้ง100ปีก็ปลูกอย่างนั้นแหละมันก็ขยายกว้างออกไปนะสิเม็ดข้าวเม็ดเดียวเม็ดข้าวเม็ดเดียวนั่นน่ะขยายออกกว้างขวางถ้ากิเลสเราเปรียบอย่างนั้นน่ะถ้าจะเปรียบอย่างกิเลสไม่ใช่คำที่ว่าเม็ดเดียวมันขยายออกไปนะไม่ใช่ของอันเดียวนะความรักความชอบความยินดียินร้ายความโกรธความหลงมีครบหมดแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีครบหมดบริบูรณ์มีแน่นหมดความรักความโกรธเกิดจากความรักภัยยังหลายเกิดจากความรักความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมากมายความหวงแหนความยึดความถือปรุงแต่งสรรพัตทุกอย่างเกิดจากความยึดความถือมากมายมีรูปอย่างเดียวเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหกอย่างโอ้โหมากมายเหลือเกินความทั้งหลายนั้นน่ะที่มันกว้างขวางน่ะถ้าเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมมันจะรวบรวมความลงไปได้มันออกไปจากไหนมันออกจากใจใจตัวนี้เอาเป็นเหตุจับใจโดยไม่ได้มันรวมเข้ามามันก็เม็ดเขาเม็ดเขารวมเข้ามามันอยู่ในหมดลากต้นใบ ถ้ารวมอยู่ในเดียวหมดเวลามันออกไปมันออกไปจากอันนั้นแหละจากใจนั่นแหละผู้ที่ชนะถ้ามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวมเข้ามาไม่เห็นหรอกไม่เห็นรากไม่เห็นต้นเห็นลำไม่เห็นบวงมันหรอกมันรวมมาที่นั่นมันต้องขยายออกไปยังค่อยเห็นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปยังค่อยเห็นมันเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆในขณะมันรวมไม่เห็นเพื่อจะชำนาญก็ต้องชำนาญในเวลาที่มันขยายไปนั่นไม่ใช่ชำนาญในเวลาที่มันรวมเครื่องมีปัญญาไม่สามารถจะอย่างรู้ทั่วถึงได้เมื่อมารวมเข้ามาแล้วนั้นพิจารณาของละเอียดไม่ได้ ท่านผู้วิเศษท่านผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเมื่อมันรวมเข้ามาแล้วมันอยู่ในที่เดียวแล้วสนุกชำระสาสางไม่ต้องไปชำระที่อื่นอยู่ในเดียวมดโลภก็อยู่นั้นโกรธก็อยู่นั้นหลงก็อยู่นั้นรักก็อยู่นั้นชังก็อยู่ในนั้นที่จะชำระก็ชำระในที่นั้นเนี่ยให้หมดจบไว้สุดลงในที่นั้นเนี่ยแต่เรามันไม่มีปัญญาฉลาดเพียงพอจึงต้องชำระในเวลาที่มันเป็นต้นเป็นลำตัดมันเสียถอนมันเสียมันก็ดับได้เหมือนกันถอนแล้วลากทิ้งแล้วก็ดับได้เหมือนกันถ้าหากว่าถอนไม่ได้มันจะไปก่ออีกเลยมันจะเป็นเหมือนกับต้นเขาเนี่ยว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วตกถูกดินถูกน้ำเขางอกออกมาขยายเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาอีกเวลาเป็นต้นเป็นลำเป็นรวงขึ้นมาแล้วโอ้ยิ่งมากกว่าเก่าเมล็ดเดียวมันตั้งร้อยร้อยเป็นพันเมล็ดดังนั้นเราจึงให้มีสติควบคุมตัวนั่นแหละตัวใจนั่นแหละไว้ให้แน่นหนาเมื่อมันออกไปก็เรียกว่ามันแตกมันจมสายไปมาทั้งต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันแตกเป็นกิ่งเป็นง่าออกไปเราพิจารณาชำระสาสางด้วยเหตุที่มันไม่มีสิ้นสุดที่สุดมันเป็นโทษทุกข์ทำให้เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเหตุนี้แหละมันไม่สิ้นสุดสักทีจนกระทั่งเห็นโทษทุกข์ของมันจนเบื่อหน่ายคลายจากความยินดีพอใจนั่นเรียกว่าชำระเมื่อมันคลายจากความรักความใคร่ความยินดีทั้งหลายนั้นหมดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งเป็นกลางอยู่รักษาความเป็นกลางนั้นไว้ถ้าหายมันไม่หมดมันก็ต้องออกไปอีกออกไปอีกก็ชำระให้เป็นอย่างนั้นแหละอีกอยู่เสมอเพราะกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอจะต้องควบคุมอยู่ทุกเมื่อ อันนี้เราเข้าใจว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่อีกที่หลังมันยังรู้เข้าไปตรงนั้นอีกละเอียดเข้าไปตรงนั้นอีกมันไม่มีที่มันไม่สิ้นสุดแค่นั้นชำระได้อย่างนี้อยู่เสมอก็ยังคุณประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าได้ครั้งนึงแล้วเราพอแล้วยินดีแล้วพอใจยินดีแล้วเพียงแค่นั้นเข้าใจบริสุทธิ์หมดจดที่หลังมันไปถูกดินถูกน้ำเขาประสบอารมณ์คือดินน้ำมันถูกดินถูกน้ำคือประสบอารมณ์อารมณ์ที่ให้โกรธอารมณ์ที่ให้รักให้โกรธให้ยินดีให้ยินร้ายมันจะฟุ้งขึ้นมาอีกผู้ที่ทำความเพียรภาวนาต้องพยายามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับครบเราชาติไม่ถ้วนเกิดมามันสะสมกิเลสมามากมายกิเลสคือกรรมดีกรรมชั่วเราทำมามากมายแต่ความดีมันน้อยความชั่วมันมากเราสังเกตดูในเวลาวันหนึ่งมันคิดอะไรบ้างมันคิดจะรวมได้อย่างอธิบายมันมีไหมโดยสมากไม่มีนั่งทำความเพียรภาวนาตั้งแต่หลายปีมันก็ไม่รวมให้มีแต่ฟุ้งอยู่เรื่อยไปแสดงว่ากิเลสตัณหามากกว่าสมาธิเห็นนั้นยิ่งต้องพยายามวันหนึ่งถ้าปีหนึ่งสักหรือสองปีได้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชำระไปละครั้งหนึ่งมันเข้าถึงจุดรวมได้กันน่ากว่าชำระได้ละมันจะค่อยเบาบางไปเราชำระไม่ได้ก็มีที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหาที่กิเลสติดตัวอยู่ตลอดทุกเมื่อไม่ใช่ของง่ายๆการทำความเพียรภาวนาไม่ใช่ของง่ายๆแต่ไม่ใช่ของยากหรือวิสัยผู้พยายามทำต้องสำเร็จวันหนึ่งถ้าไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วพระองค์ไม่สอนแต่ว่าอาศัยการนานช้าหน่อยถ้าหากว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสล่ำไปไม่มีเวลาคนไหนสักทีแต่ว่าเราต้องการอยากได้ความสุขอยากพ้นจากทุกข์อยากพ้นจากกิเลสแต่เราสะสมกิเลสไม่ใช่ชำระกิเลสทางชำระกิเลสต่างหากเป็นความสุขอะไรการชำระกิเลสการทำทานแปลว่าชำระกิเลสเบาบางนะครับส่วนนี้ก็เบาบางไปเปลือกตื้นๆนี่ก็เบาไปคนที่ทำบุญทำทานเกิดความปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจความโลภความโกรธก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทำบุญทำทานมากแต่ความโกรธมันก็หายไปความยินดีพอใจเริ่มใสในการทำบุญเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะกิเลสมันหน้าไปแล้วตอนนี้ยังอยากอยู่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อรักษาศีลนะและความชั่วเสียและความ ชั่ว5ข้อก็ดีความชั่ว8ข้อเรียกว่าศีลห้าที่8เราชำนาญได้พิจารณาถึงเรื่องความชำนาญของเราได้ศีลข้อนั้นเราก็ละได้ศีลข้อนั้นแล้วก็ละได้3 4 5ข้อจนกระทั่ง8ข้อ9ข้อหรือ10ข้อ227ข้ออันนั้นเราชำระใจของเราที่จะให้มาตั้งมันอยู่ในศีลไม่ใช่ของง่ายๆเราตั้งมันอยู่ในศีลไม่ใช่ของง่ายที่ของยากที่ทำได้นั้นที่เราทำได้เรียกว่าชำระความชั่วของเราไปมันก็เชื่อพอบางไปทำสมาธิภาวนาสงบเยือกเย็นเห็นความสุขละความชั่วความเลวสายสามความวุ่นวายได้มีความสุขอยู่ขั้นก็เรียกว่าชำระกิเลสไปแล้วค่อยหมดไปหมดไปส่วนปัญญาที่จะชำระกิเลสก็คือชำระไปที่เบื้องต้นนั่นแหละตัวปัญญารู้จักทำบุญทำทานสละจาคะเป็นมีความอ้อมอารีรักษามีการมีการเห็นกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมรักษาสิ้นห้าสิ้นแปดอันนั้นน่ะตัวปัญญาทำสมาธิภาวนาให้สงบนิ่งแน่วได้พิจารณาชำระกิเลสทั้งปวงหมดละถอนไปโดยดำดำจนกระทั่งยังเหลือที่จิตนั่นก็เป็นการชำระกิเลสในตัวปัญญาตรงนั้นหากว่าปัญญาวิปัสสนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าปัญญาธรรมดาสามัญทั่วๆไปนั้นอธิบายมานั้นเป็นงานพัฒนาแก่กล้าจริงๆนะจังพิจารณาถึงจิตคิดนึกสิ่งใดของมดมันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่มีทางไปมดทางไปไหนมันก็ลงอนิจจังทุกขังอนัตตาลงเอกกตาธรรมเอกกตาจิตจิตอันเดียวแต่แท้นั่นก็เรียกว่าชำระใจแต่ว่ายังนะมันยังไม่ทันสิ้นสุดก่อนเพียงชำระเท่านั้นก็ยังไม่มีที่เย็นสุดแต่เป็นหนทางแล้วนะถูกทางแล้วทางที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ทางนี้แหละคือนิจังทุกขังอนัตตานี่แหละส่วนนั้นปัญญาส่วนวิเศษนั้นเป็นของเป็นเองหรอกไม่ใช่ต้องไม่ใครแต่งหรอกเพราะนั้นเกิดเองเป็นเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นของอัศจรรย์ด้วยเหตุที่เป็นเองนั่นแหละเอาละเทศน์เท่านี้เราจะตัดต้นมันต้องหาเงามาซะก่อนที่ไปตัดปลายไม่มีที่สิ้นที่สุดตัดต้นไม้ไปตัดปลายไม่งาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันงอกออกไปอีกตัดเงาคุดเงาทุนมันยังค่อยตายเราต้องค้นหาตัวใจมันซะก่อนตัวใจแท้น่ะมันตรงไหนกันใจมันเป็นตัวการที่คิดที่นึกส่งไปเรียกว่าจิตทั้งจิตนั่นแหละมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุเนี่ยเกิดกิเลสมากมายหลายอย่างไม่มีที่สิ้นที่สุดอธิบายมาถึงเรื่อง ความทะเยอทะยานที่ล้นอยากและนอนอยากนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ออกมาจากใจนะคือค้นหาตัวใจซะก่อนได้อธิบายมาหลายครั้งแล้วด้วยใจคือตัวกลางอยู่ในว่ากลางมันต้องมีสิสิ่งในปวงมดต้องมีมันต้องมีตัวกลางอันหนึ่งมีดีมีชั่วมันก็ต้องมีไม่ดีไม่ชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีบาปมีบุญมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่บาปไม่บุญมีคิดมีนึกมันต้องมีผู้ไม่คิดมานึกเอาจับตัวนั้นให้ได้เราจับตัวนั้นได้ก็ถ้าหากมันไม่ทันจับเบื้องต้นไม่อยู่เอาอนาปานสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเอาตัวนั้นไว้ตัวกลางๆนะไว้ที่ลมหายใจหรือตัวกลางๆไว้ที่พุทโธก็ได้ให้มันอยู่ถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธหรืออนาปานสติควบคุมไว้สติที่นึกว่าพุทโธหรืออนาปานสติมันอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยกับของอย่างนั้นน่ะอย่างเดียวนั่นแหละไม่ส่งไปส่งมาหน้าหลังเอานั้นเป็นเครื่องผูกถ้ายังไม่ทันอยู่ก่อนนั้นน่ะผูกไว้เชื่อความหมดที่มันเป็นอะไรต่างๆถ้าไม่อยู่นั้นน่ะผูกไว้ถ้าหากมันอยู่แน่ๆแล้วคราวนี้เราปิดอิสระเนื้อสิ่งทั้งหลายของมดถ้าไม่อยู่เราไม่เป็นอิสระเป็นทาสของความคิดของนึกถ้าเป็นอิสระอยู่คงที่แล้วสบายอิสระมันต้องสบายดีกว่าเป็นธาตุของเขาเรากำหนดพุทโธอนาปานสติให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นานแสนนานก็ให้อยู่นั่นแหละให้อยู่ไปซะก่อนคนเรามักอยากจะได้อยากจะได้เร็วเดี๋ยวพระดาวถึงตรงนั้นก็เอาละหรือว่ามันอยู่แล้วก็เอาละไม่อยากพิจารณาอีกมันกลับคืนมาของเก่าของไม่หมดไม่สิ้นมันก็กลับคืนมาของเก่าสิเอาชำระกันจนหมดสิ้นแล้วก็พยายามรักษานั่นไว้ตั้งสติรักษานั่นอยู่ตลอดเวลาที่มันรู้ตัวสติเป็นผู้ควบคุมสัมปชัญญะผู้รู้ตัวรู้เรื่องต่างอันนั้นเป็นตัวปัญญาเราควบคุมอะไรว่าเราพิจารณาอะไรจิตมันส่งไปทางไหนมันไปติดอะไรมันรู้ตัวอยู่นั่นนะอันนั้นตัวปัญญาตามรู้ตามเห็นนั่นเรียกปัญญาทำให้มั่นคงสติให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่สิ่งที่เราปฏิกรรมอยู่หรือพุทโธก็ดีอนาปานสติหายหมดยังเหลือแต่สติตัวเดียวสติกับใจตัวเดียวสติปัญญากับใจหนึ่งสติก็ออกจากใจปัญญาก็ออกจากใจรวมมาเป็นอันเดียวเลยค่ะนี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกสติก่อนนั้นใจก่อนนั้นปัญญาก่อนนั้นรวมมาในที่เดียวเลยอย่างนี้เราเรียกว่า เม็ดเข้ามารวมมันเก็บเอาลากเอาต้นเอาลำมารวมในเม็ดเดียวเมื่อเราขยี้ให้มันแตกขยี้ให้มันทำลายไปมันก็ดับตรงในที่นั้นถ้าไม่ขยี้ไม่ทำลายมันก็จะไปงอกขึ้นไปอีกอ้าวทำภาวนาสักที

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญในสังคมในยุคปัจจุบันเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใดจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าหรือประเทศที่ยังล่าหลังก็ตามมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมอยู่ไม่ใช่น้อยทุกกับสมัยก่อนซึ่งประชาชนพลเมืองทั่วไปมีความสนใจในการเป็นอยู่ตามศีลธรรมถือศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตได้ตั้งหน้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรเขาก็ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมะอันมีอยู่ในศาสนานั้นนั้นการเป็นอยู่ก็เรียบร้อยไม่สับสนวุ่นวายแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมันแพร่หลายไปทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ยิ่งเท่าใดแต่ว่าเกิดอยู่เฉพาะในประเทศยุโรปแม้จะมีอเมริกา

ข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ส่วนนู้นเรียกว่าส่วนโลกตะวันตกไม่กระทบกระเทือนที่โลกด้านตะวันออกเท่าใดเมืองไทยเราในสมัยนั้นได้ยินข่าวห่างๆไม่ใกล้ชิดก็สมัยนั้นการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็อยู่ในวงจำกัดแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเกิดในประเทศยุโรปก่อนแล้วก็ต่อมาเกิดในเอเชียซึ่งเรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในสังคมการตะวันออกเราด้วยเช่นเมืองไทยเราก็ได้รับความกระทบกระเทือนก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพันธมิตรที่บุกเข้ามาแล้วก็ใช้เมืองไทยเป็นฐานทัพทำการรุกรานต่อไปในขณะที่มีสงครามอยู่นั้นบ้านเมืองไม่ค่อยจะมีระเบียบการเป็นอยู่อะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดหลายปีท่านมาเกิดสงครามแล้วนิสัยซึ่งเคยตามใจตัวเองไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นหลักปฏิบัติก็ยังติดข้างมาข้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยนี้ซึ่งเหล่านั้นก็ยังไม่หยุดยั้งยังมีการกระทำตามใจตัวตามใจกิเลสมากขึ้นทุกวันทุกเวลายิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วซึ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นความชั่วร้ายกับทวีมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนขึ้นอีกซึ่งชั่วร้ายที่มีมากขึ้นนั่นก็เพราะอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่เรามีใช้กันอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ประชาชนทั่วไปนั้นมีนิสัยชอบตามใจตัวเองไหลไปตามอำนาจราคะกิเลสมีประเภทต่างๆนั้นถือประเภทสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นก็ขายดีแพร่หลายในสังคมแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่อขึ้นจับบ้างเป็นครั้งๆคราวๆแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังขายกันแพร่หลายเด็กหนุ่มเด็กสาวได้อ่านหนังสือประเภทปลุกใจให้เกิดกิเลสก็เลยไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนประเภทที่มีปัญหามีความยุ่งยากพ่อแม่จะสั่งสอนห้ามปรามก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเพราะว่าเขาเป็นผู้หลงไหลในวัฒนธรรมแผ่นใหม่ในอนารยธรรมแผ่นใหม่ไม่เรียกว่าอารยธรรมแต่ควรเรียกว่าอนารยธรรมแผ่นใหม่ซึ่งมีอิทธิพลมากแพร่หลายในสังคมมากขึ้นทุกวันทุกเวลาจึงเกิดเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆผู้ที่เป็นนักศาสนาเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักอะไรต่างๆทั้งยุโรปอเมริกาและทั่วโลกได้มองเห็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงคนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมคือสภาพที่มีศีลธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเหมือนกับสมัยก่อนๆเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายที่เคยประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในทางศาสนาแล้วเขาก็สร้างตัวสร้างตนสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมาให้เจริญก้าวหน้าเทียมบาทเทียมไหลกับความเจริญทั้งหลายที่มีในโลกนี้คนเหล่านั้นเป็นผู้เคร่งศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือศีลธรรมก็ยังคุ้มครองจิตใจคนอยู่จิตใจคนก็ไม่ค่อยจะออกนอกลู่นอกทางมากนักแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากขอให้ดูว่าลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายของพวกเราทั้งหลายในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับพวกเราเมื่อสมัยเป็นเด็กหรือเปล่าคุณโยมที่มีอายุเก่าๆอยู่ในเวลานี้ลองนึกดูว่าเมื่อสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวกับสมัยที่ลูกหลานของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมีสภาพแตกต่างกันอย่างไรความนึกความคิดของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในรูปอย่างใดมีอะไรเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาบ้างถ้าเราพิจารณาด้วยจิตใจที่แยกคายแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องมากมีปัญหามากอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหารีบด่วนที่เราควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อดึงจิต
ใจคนเข้าหาสิ่งที่ดีงามต่อไปการที่จะดึงจิตใจคนเข้าหาสิ่งดีงามต่อไปนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเกินไปเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนที่อยู่ร่วมกันถ้าหากว่าไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันทุกหัวทุกครอบครัวปัญหาก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาครอบครัวหนึ่งได้คอยควบคุมลูกหลานได้อยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบแต่ว่าอีกครอบครัวอื่นข้างเคียงนั้นเขาไม่เอาด้วยก็ปล่อยตามใจเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ถูกแนะนำพร่ำเตือนในทางที่ดีงามนั้นก็จะมองเห็นว่าครอบครัวโน้นเขาไม่เหมือนของเราพ่อแม่บ้านโน้นไม่เหมือนกับพ่อแม่บ้านเราเขาอาจจะมองคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารไปก็ได้เป็นผู้ที่คอยกวดขันควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้อิสระเสรีภาพแต่เป็นมั่งเลยแต่ในกล่าวนั้นก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการตามใจเด็กระหว่างการควบคุมเด็กว่าแตกต่างกันความคิดนึกในทางที่จะต่อต้านก็จะเกิดขึ้นอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันหรือว่าตามสถานการศึกษาเช่นในโรงเรียนต่างๆเวลานี้สถานการศึกษาทั่วไปนั้นนิยมกันในเรื่องเสรีภาพมากไม่นิยมในการคอยควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแต่ว่ามักจะปล่อยตามเรื่องตามราวแม้การเรียนในชั้นนักเรียนจะนั่งอย่างไรก็ได้หันหลังให้ครูก็ได้เอาข้างให้ครูก็ได้นั่งคุยกันก็ได้ครูก็ยืนโบกบวกอยู่หน้าชั้นเรื่อยไปสุดแม้แต่เด็กจะทำอะไรเขาบอกว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการให้เสรีภาพแก่เด็กเขาถือว่าการกีดกันเสรีภาพของเด็กนั้นเป็นทางจิตกันความเจริญทางด้านจิตใจคนสมัยใหม่เขาคิดอย่างนั้นเขาไปรับมาจากตะวันตกซึ่งทางตะวันตกนั้นความจริงก็สร้างฐานมานานแล้วเขาสร้างมาก่อนเราตั้ง700ปีแล้วเขาได้รากฐานที่มั่นคงไม่จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นฐานมันก็ไม่ค่อยร่นเล่นกรอนแกรนเพราะว่าตอกเข็มลงรากอย่างดีมาเป็นเวลาร้อยปีแต่ว่าบ้านเรานั้นยังไม่ได้ตอกเข็มอะไรยังไม่ได้ลงรากปักฐานอะไรมากนักแต่ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปในรูปใหม่แล้วก็เห่อขอไปก็ดีใจทำอย่างนั้นคือเห่อของใหม่ๆชอบทำอะไรเอาอย่างชาวต่างประเทศโดยไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือมันจะเสียมันจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่สังคมไทยเราไม่ได้คิดกันในรูปอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไปเล่าเรียนเมืองนอกเมืองนามาเห็นความเจริญของเขาแต่บางทีก็มองเพียงผลไม่ได้มองถึงเหตุว่าเขาสร้างความเจริญมาอย่างไรเขาใช้เวลานานสักเท่าใดที่ได้สร้างรากฐานชีวิตจิตใจของคนในชาติเขาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างเรียบร้อยควบคู่กันกับวัตถุที่มันมีอยู่มากมายก่ายกองเราอาจจะไม่ศึกษาละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วก็รับอะไรเขามาใช้บางสิ่งบางอย่างก็รับมาในรูปที่เรียกว่าลูกศิษย์จึงกว่าครูมันจะได้ทำไปจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นการรับน้องใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ชาวตะวันตกนั่นเขานิยมรับน้องใหม่กันเขาเรียกว่าเพชรที่อะไรก็ไม่ทราบแล้วเราก็เอาตัวอย่างเขามาใช้เราคุ้นกว่าอาจารย์คือรับวิทย์ฐานแปลกๆใหม่ๆแต่ใช้หัวคิดในทางที่จะทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกันไปด้วยประการต่างๆบางทีถึงกับว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ารับน้องใหม่แรงเกินไปอันนี้เขาเรียกว่ารับของเข้ามาใช้แต่ว่าใช้ไม่เป็นแต่ใช้ตะเลิดเปิดเปิงมากไปจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่การนุ่งกระห่ม
การสมาคมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่เรียกว่าไม่ค่อยจะถืออะไรเป็นหลักเป็นฐานทางจิตใจอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่นี่ประชาชนก็ไปหลงติดในวัตถุอีกเหมือนกันไม่ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะไม่พยายามช่วยตัวเองตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่พยายามใช้หลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องแก้ด้วยการเข้าไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นช่วยตนซึ่งถ้าพูดกันตามความจริงแล้วขัดต่อหลักศีลธรรมทางศาสนาขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแพร่หลายนิยมกันมากตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นตัวนี้เราชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปเราควรจะมองปัญหานี้ให้มากมองปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราได้เข้าอยู่กับธรรมะได้เข้าถึงศีลถึงธรรมเมื่อตะเลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางนี่เราจะทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้มากทีนี้พวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่ายังอบรมกันน้อยไปยังไม่ได้สนใจที่จะให้เรียนอะไรมากนักเพราะว่าเราไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้คนโดยมากไม่ได้รู้ว่าคำสอนนี่เป็นอย่างไรทำตามกันมาใส่บาตรก็ตามกันมาทอดป่าปลาทอดกระถิ่นหรือว่าไปไหว้พระก็ไหว้กันไปเนี่ยไหว้กันไปตามเรื่องแต่ถ้าไปสักแค่ไล่เรียงกันว่าไหว้อย่างไรจึงจะเรียกว่าไหว้พระหรือว่าไหว้แล้วนึกอะไรทำในใจอย่างไรอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องเพราะไม่ได้อบรมมาตั้งแต่ตัวน้อยจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจตำหรับตำราที่จะเกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมจิตใจคนก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าการศึกษาในเมืองไทยเรานั้นสมัยก่อนยังไม่ดีพอมีการศึกษาเหล่าเรียนอยู่ตามวัดก็เรียนแบบโบราณแต่ไม่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เวลามีงานการอะไรบนแพร่ไปก็มีแต่เรื่องสวดไม่มีเรื่องสอนให้คนได้รู้ธรรมะให้รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรอะไรทำซึ่งอะไรมันทำผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ย้ำไม่ได้เตือนในเรื่องอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาไม่เจริญนั่นเองจึงไม่ได้คิดสอนกันในเรื่องอย่างนี้มากนะคนที่นับถือพุทธศาสนาก็เรียกว่าถือกันไปอย่างนั้นก็คนที่มีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องจำนวนน้อยเหลือเกินเมื่อเป็นผู้ชายที่ได้บวชเรียนในวัดแล้วแต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเข้าใจพุทธศาสนาเพราะการไปบวชโดยไม่ได้เรียนก็มีเหมือนกันบวชแล้วไม่มีการอบรมบ่มนิสัยไม่สอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่บวชแล้วมันสอนมันอบรมจริงๆนั้นมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นแม่บวชแล้วศึกออกไปก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงในเรื่องของพระศาสนาบางคนบวชนานถึงเป็นมหาบาเรียนแต่ว่าออกไปก็มีความไม่มั่นคงในศาสนาเพราะเรียนมหานั้นเขาเรียนภาษาบาลีไม่ได้เรียนเรื่องธรรมะมุ่งภาษาเป็นส่วนใหญ่ให้แปลได้แต่ไม่ได้สอนให้เกิดความเข้าใจครูไม่ได้สอนว่าของไอ้นี่มันมีความหมายอย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้ควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรไม่ได้สอนอย่างนั้นอามาก็เรียนมาเป็นมหากับเขาเหมือนกันแต่ก็เรียนมุ่งภาษาเพราะครูไม่ได้ชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ่งในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าไอ้ที่มันเกิดได้มาสอนญาติสอนโยมนี่มันเกิดของมันเองไม่ได้มีใครมาสอนให้แต่มันเกิดขึ้นอ่านไปศึกษาไปเรียนไปแล้วมันก็เกิดความคิดความอ่านขึ้นในใจเองเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะทำงานอยากจะสอนคนแล้วก็สอนเพื่อให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจให้ได้ปัญญาอย่างถูกต้องนี่มันเกิดเองไม่ได้เกิดจากวิธีการอบรมบ่มนิสัยจากงานที่เขาทำกันอยู่ในที่ทั่วไปหาไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งยังเป็นความบกพร่องในเรื่องอย่างนี้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นก็เอาไปวางไว้แต่บ้านเรือนที่ไปอ่าน
รุ่งเช้าเขาก็เปิดอ่านอ่านแล้วเขาก็เข้าใจของเรามันไม่มีถ้าคำพีคนชอบจ้างเหมือนกันแต่ว่าจ้างแล้วเอาไปกองไว้ที่วัดเลยเอาไปให้ปลวกแมงกาบอ่านกันอยู่คนไม่ค่อยจะได้อ่านความจริงจ้างแล้วควรจะเอาไปไว้อ่านเองจ้างหนังสือไว้อ่านเองนั่นส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งควรสร้างไปถวายวัดเพื่อเป็นสาธารณะให้คนได้ศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เราสร้างหนังสือกันทั่วไปนั้นสร้างตามอานิสงส์นั่นเองคือได้ยินพระท่านเทศว่าสร้างหนังสือนี่ได้ปัญญาได้ปัญญาได้อานิสงส์คือได้ปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาที่จะได้จากการสร้างคือการอ่านการคิดการค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้แต่เพียงว่าสร้างหนังสือแล้วมันก็ได้ปัญญาขึ้นมาแต่นั้นเองก็เอาหนังสือไปไว้ในตู้สี่วัดมันจะเกิดปัญญาอย่างไรแม่พระก็ไม่อ่านแล้วจะเกิดปัญญาอย่างไรชาวบ้านนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้ายังไม่อ่านเลยเราจะเอาปัญญาจากหนังสือไปสอนญาติโยมได้อย่างไรอันนี้ทำให้เกิดความป้ายเสในจิตใจของคนอยู่เพราะฉะนั้นต้องสร้างไว้อ่านชื่อไว้อ่านเวลานี้นับว่าดีขึ้นเยอะแล้วญาติโยมชอบเอาหนังสือไปอ่านหนังสือที่เขามาวางที่นี่มีคนซื้อทุกวันแสดงว่ามีคนใหม่มาก็ซื้อไปคนเก่าก็ซื้อไปหรือว่าซื้อเล่มหนึ่งแล้วมาซื้ออีกเล่มหนึ่งไปอ่านกันต่อไปได้มีกันอ่านกันแต่มันไม่ทั่วถึงมันมีอยู่แต่ที่นี่ที่อื่นมันไม่มีอันนี้ไปดูตามวัดไม่ค่อยมีหนังสืออ่านไม่ค่อยมีหนังสืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่านเพราะฉะนั้นความรู้นี่มันน้อยไปก็ไม่ศึกษาไม่หาความรู้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องขั้นต้นที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยจะต้องสนใจที่จะอ่านหนังสือทางธรรมะอย่างน้อยๆก็ต้องอ่านให้รู้จักพระพุทธเจ้าถูกต้องสักหน่อยให้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านเกิดมาได้ทำประโยชน์อย่างไรคำสอนของพระองค์นะมีข้อใหญ่ใจความว่าอย่างไรต้องรู้ชัดเข้าใจชัดถ้าใครก็จะมาถามเราว่าเรานับถือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรขอให้เราตอบเขาได้คล่องแคล่วอธิบายให้เขาฟังได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้มารดานี่ต้องรู้ก่อนใครๆเพราะว่ามารดานี่มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกให้ดูดนมอย่างเดียวไม่ใช่ให้แต่อาหารทางร่างกายคุณแม่ต้องให้อาหารทางวิญญาณแก่ลูกด้วยให้เวลาที่เราตัวเล็กๆเนี่ยพยายามพูดพยายามคุยเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังหยิบขึ้นมาพูดวันละนิดวันละหน่อยพูดซ้ำก็ไม่เป็นไรเด็กมันก็ฟังซ้ำๆกันไปฟังบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเด็กก็จะเกิดรู้จักพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราพาเด็กเข้าไปในห้องพระไม่ใช่ให้กราบเฉยๆถ้าตัวเล็กๆก็กราบเฉยๆนะแต่ถ้าพอโตขนาดไปโรงเรียนได้แล้วเราจะต้องอธิบายให้เด็กฟังว่านี่รูปอะไรรูปนี้แทนอะไรเป็นรูปแทนอะไรของพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่เขาทำไหว้ให้เรากราบไหว้เวลาเรากราบไหว้เราควรจะนึกถึงใครนึกถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไรรูปนี้เป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แทนพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระคุณนั้นเราเห็นด้วยตาไม่ได้เราชิมไม่ได้ต้องทำรูปขึ้นให้เห็นด้วยตาเมื่อใจได้เห็นรูปเราก็จะได้นึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์มีความดีอย่างนั้นมีความดีอย่างนี้เราจะได้โน้มนำเอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราแล้วเราก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังเล่าวันละนิดวันละหน่อยตอนหนึ่งเล่าไปตอนเกิดประสูตรมีเรื่องเป็นมาอย่างไรทำไมจึงได้ออกบวชออกบวชแล้วไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจนได้กัตตารู้เป็นพระพุทธเจ้ากัตตารู้เรื่องอะไรก็พูดค่อยจาไปแล้วยกเรื่องต่างๆที่พระองค์ได้ไปติดต่อสั่งสอนคนในที่ต่างๆสอนให้เด็กได้รู้ว่าพระองค์มีความกรุณาตานีมีการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไรเช่นว่าบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนกับเราตั้งองค์การสภากาชาติ
ตั้งอนุกาชาติแล้วก็มีคำพูดว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเด็กมันว่าได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคำนี้นะตั้งต้นที่ไหนหรือมาจากใครถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะสอนอนุกรรมาธิทั้งหลายให้รู้ว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้เป็นอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์เมื่อได้กัตตารู้แล้วจิตส่วนพระองค์ไม่มีแล้วอะไรที่จะต้องละก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเจริญอีกก็ไม่มีแต่ว่าพระองค์ตั้งพระทัยว่าจะอยู่ต่อไปอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิญญาณว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองแหละได้ทำมาก่อนใครๆก่อนเกิดสภากาชาติขึ้นในลูกได้จำไปเพราะว่าพุทธศาสนาเกิดก่อนในอังริในอะไรในฝรั่งเศสนั่นต่างมากมายเกิดมาก่อนก็มีอยู่ก่อนแต่ว่าใจเอามาเป็นนักเรียนก็เคยเป็นสมาชิกอนุสภากาชาติแล้วเขาก็ให้เหรียญอันหนึ่งมาติดไว้ที่อกเสื้อลูกเสื้อแต่ไม่รู้ว่าคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดไว้นั้นแล้วครูไม่ได้อธิบายให้ฟังทำไมครูจึงไม่อธิบายเพราะครูก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเหมือนกันทำไมจึงไม่รู้เพราะครูของครูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันไม่รู้กันมันทั้งหลายชั้นเหลือเกินไม่ได้สอนให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้อันนี้ครูจะไปสอนลูกศิษย์ได้อย่างไรเพราะว่าครูก็ไม่รู้อันนี้คือความผิดพลาดของดีเรามีแต่เราไม่พูดให้เด็กรู้แล้วเด็กก็ไม่นิยมของบ้านเราไม่นิยมสิ่งดีสิ่งงามในเมืองไทยหรือของไทยมีอะไรก็เลยของฝรั่งเลยอะไรดีๆของฝรั่งเลยเอามาจากเมืองนอกกันเลยทั้งที่บ้านเรามันก็มีแต่เราไม่ได้บอกว่าอันนี้ของเรามันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยสอนไหว้ว่าอย่างนี้หลักการของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นเด็กก็จะเกิดความนึกกระไดออบ้านเราก็มีดีเหมือนกันศาสนาเราก็มีดีเหมือนกันความศรัทธาเลื่อมใสมันก็เกิดมากขึ้นเราไม่ค่อยได้ย้ำในเรื่องอย่างนี้พ่อแม่จึงต้องคอยย้ำคอยเตือนลูกศิษย์ลูกหลานให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เขาเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าถูกต้องนำเขาไปไหว้พระไปอะไรต่ออะไรไปประเทศลังกาได้เห็นว่าแม่ชาวลังกาไปวัดทุกเย็นเขาไม่ได้ไปเดินเล่นเฉยๆนะเขาพาลูกน้อยไปด้วยคือไปเดินเล่นในวัดเพราะในวัดนั้นมีบรรยากาศที่สะอาดสงบเงียบดีเขาก็ไปเดินชมวัดชมวาแต่ว่าก่อนเดินนั้นเขาต้องเข้าไปในวิหารก่อนเมื่อเข้าไปในวิหารแม่ก็นั่งลงสวดมนต์เขาสวดดังๆเขาไม่สวดมุบมิบเหมือนบ้านเราอะบ้านเราเราสวดมนต์มุบมิบมุบมิบรับถึงก็มุบมิบมุบมิบพอทำอะไรเป็นคนขี้อายเลยแต่ถ้าจะดื่มเหล้าไม่ขี้อายเลยไปสนามแม่ก็ไม่ขี้อายเลยเดินหน้าบานไปเลยเดียวข้าวโรงเหล้าก็หน้าบานกันเลยแต่ถ้าพอมาวัดเลยทำมุบมิบมุบมิบเลยให้ของดีแล้วไม่เคยเอานี่เขาเรียกว่าอสุรกายอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอาตุรกายนะพวกนั้นไอ้พวกที่มุกมิดในเรื่องความดีอะไรอาตุรกายใครรู้ก็ของเขาก็นั่งสวดมนต์แม่นั่งสวดมนต์ดังๆลูกนั่งใกล้ๆมันได้ยินทุกครั้งที่แม่สวดแม่ไม่ต้องบอกให้ลูกสวดหรอกพอแม่นั่งสวดลูกก็นั่งประนมมือไว้ตามเรื่องตามราวหลายๆครั้งก็ลูกก็คอยจับเสียงแม่แล้วลูกก็จำได้ว่าเนื้อโมได้ว่าอิติปิโสสวากขาโตอะไรต่ออะไรได้เด็กก็เคยได้รู้ได้เข้าใจแม่ก็สวดมนต์ให้ทุกวันพาไปวัดอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ก็พาเดินดูภาพฝาผนังเนี่ยเขามีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติว่ายตามฝาผนังเพื่อสอนเด็กตะลึงไม่ใช่เพื่ออะไรคนโบราณก็เขียนอย่างนั้นเมืองไทยเราก็เขียนภาพตามฝาผนังว่ายบทพระเกี้ยวในข้างในและภาพพุทธประวัติปฐมสมโภชอย่างนั้นแต่ว่าดูยากหน่อยแต่ข้างนอกรอบวิหารภาพรามเกียรติ์อันนี้ดูง่ายมันเตี้ยดีเขาเขียนไว้นี่เขาเราในภาพเขียนนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าโยมว่างๆมันยืนดูอ่านข้อความมันเป็นข้อสอนใจทั้งนั้นแม่ในลังกาเขาก็พาลูกไปวัดแล้วก็พาเดินดูภาพแม่ก็อธิบายให้ลูกฟัง
ให้ลูกได้รู้ว่าภาพนี้คืออะไรภาพนั้นคืออะไรเรื่องแต่เป็นเรื่องพุทธประวัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาพาเด็กไปวัดอย่างนั้นแล้วเขามีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่มากที่สุดในเมืองประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเขามีทั่วประเทศเลยทุกวัดวาอารามเขาเปิดสอนก็เป็นงานใหญ่สอนเด็กให้รู้จักพระพุทธศาสนาก็เห็นเด็กลังกานี่จะไปยุโรปไปอเมริกาถ้าฝรั่งถามเรื่องพุทธศาสนาก็จะพูดจ่อมาเลยทีเดียวเด็กไทยถามไม่ได้พอถามเรื่องศาสนาเนี่ยมีธุระรีบร้อนจะไปแล้วฮะก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขาเพราะไม่ได้เรียนไปไม่เข้าใจไปพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจในการที่จะไปตอบกระจายต่างประเทศอันนี้คือเป็นความบกพร่องอยู่ทั่วไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็เคยเล่าให้ฟังว่าไม่ไปเมืองนอกฝรั่งมันถามเอาเยอะไปเลยตอบไม่ได้เลยต้องไปเรียนเมืองนอกเรียนพุทธศาสนาเมืองนอกจึงเกิดความรู้ความเข้าใจด็อกเตอร์อะไรคนหนึ่งแกบอกผมไปรู้จักพระพุทธศาสนาที่ประเทศเยอรมันหน่อยไปเรียนหนังสือในที่เยอรมันเลยไปอ่านคัมภีร์พุทธศาสนาในภาษาเยอรมันรู้จักพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่เมืองไทยนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงในหลักสูตรก็มีสอนเรียกว่าหลักสูตรทั้งคนศึกษาในศีลธรรมแต่ว่าครูผู้สอนนี่ไม่ค่อยจะได้ย้ำให้เด็กเข้าใจสอนไปมันพ้นชั่วโมงไปแล้วเนี่ยสอนทรงเด็กไปแล้วนะในอย่างเนี่ยครูบางคนก็ไม่เหมาะที่จะสอนศีลธรรมแก่เด็กเพราะว่าความประพฤติไม่ค่อยเรียบร้อยครูที่ประพฤติไม่เรียบร้อยนี่ไม่ควรเป็นครูเลยเด็กขาดเพราะว่าครูนี่ต้องพิเศษหน่อยถ้าราชการแผนกอื่นเมาเหล้าไม่เป็นไรแต่ครูเมาไม่ได้ถ้าครูเมาเหล้าแล้วมันต้องตัดเงินเดือนถามตัดเนี่ยยังไม่หยุดก็ต้องบอกว่าเชิญออกทีละคนไปทำงานระบาลยี่กันดีกว่าไปสอนโรงงานเนี่ยอย่ามาสอนดีๆต่อไปนั้นแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรสอนอย่างนั้นเด็กจะมีศีลธรรมกันได้อย่างไรเพราะผู้สอนไม่ได้ทำตามที่ตัวสอนอะไรเกิดเป็นปัญหานี่เป็นหลักอันหนึ่งว่าคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นจึงได้ไปเที่ยวกราบไหว้อะไรต่ออะไรนึกเทปะไปตามเรื่องตามราวไหว้เสาหลักเมืองบ้างไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้เทปะไปตามเรื่องเมื่อไปไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังไหว้แบบไหว้ผีอยู่นั่นเองคือไหว้ด้วยการบนบานศาลกล่าวติดสินบนกับพระพุทธรูปว่าจะให้นั่นให้นี่ถ้าได้ดังใจคราวนี้มันจะอย่างนี้นี่ใกล้สอบไล่เด็กไปไหว้กันใหญ่นะไปเที่ยวบนบานศาลกล่าวไหว้ขอให้สอบไล่ได้นี่เราไม่ได้สอนให้เด็กเชื่อตัวเองไม่ให้มีศรัทธาในตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเมื่อคุณเอาชีวิตไปขวากแม่กระเจ้าหลักเมืองบ้างเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกตรงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะประดุงศีลธรรมให้เจริญงอกงามก็เป็นการยากเพราะไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการกระทำของเราเองเรื่องนี้ก็สำคัญเราจะต้องฝึกสอนให้เขาเชื่อมั่นอันหนึ่งเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้มีอยู่ในบทเรียนแล้วครูคอยถือโอกาสย้ำในเรื่องนี้จะสอนอะไรก็ตามจะสอนคำนวณสอนวิทยาศาสตร์สอนประวัติศาสตร์สอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษขอให้ได้ฝากอุดมการในเรื่องนี้ไว้ในวิชานั้นๆให้เด็กได้ทราบซึ่งว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้เขาเห็นก็จักเกิดใจของเขาว่าทำแล้วเขาได้คอยหาโอกาสที่จะย้ำจะเตือนเขาให้เข้าใจก็เมื่อเป็นเด็กอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งยังจำได้อยู่แต่ว่าครูก็ไม่ได้บอกเรื่องหลักกรรมอะไรแกก็ให้อ่านไปตามเรื่องแต่มารู้ตอนหลังเมื่อมาเรียนธรรมะต่อมารู้ว่าอ๋อหนูพันพี่หนูคุณน้องไอ้สองคนเนี่ยแล้วก็น้องเนี่ยมันเดินไม่ดีเดินแล้วก็ไปเหยียบตาปูเข้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นนั่งร้องไห้แง่ๆพี่ก็ถามว่าทำไมเธอจึงร้องไห้ตาปูตำเท้าฉันทำไมมันจึงตำเอาฉันไม่ทันเห็นมันจึงตำข้าวเออว่าอย่างนั้นไอ้นี่มันหลักกรรมแล้วสอนหลักกรรมอยู่ในเรื่องหนูพันพี่หนูปูน้องแล้วบอกว่าเดินไม่ดีคือทำไม่ดี
ทําไม่ดีจึงไปเหยียบตาปูเหยียบตาปูมันก็ต่ําเท้าต่ําเท้าเราก็เจ็บเจ็บแล้วเราก็ร้องไห้นี่เราทําเราได้เราทําไม่ดีเราก็ได้สิ่งไม่ดีถ้าเราทําดีเราก็ได้สิ่งที่ดีนะย้ําได้สอนได้คือที่สอนอะไรก็มีหลักศาสนาอยู่ในใจมีหลักศีลธรรมประจําใจอยู่ตลอดเวลามีช่องอะไรบ้างใส่เข้าไปในสมองเด็กทันทีเรื่องนั่นเรื่องนี้หาโอกาสที่จะใส่เข้าไปเช่นในเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้ได้ยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักประจำวันในชีวิตของเขาเราก็คอยจ้องใส่ลงไปให้แก่เด็กเหล่านั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจทุกโอกาสเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เขาจะได้คุมกับไปทีละน้อยละน้อยถ้าคำสอนอันใดที่เราให้เขาเมื่อเด็กๆมันหนาแน่นมันติดแน่นอยู่ในใจโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมถึงนั่นจะฝังแน่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะแน่นเด็กนี่เหมือนกับผ้าขาวที่ยังสะอาดเราต้องอย่าให้เปื้อนด้วยขี้ฝุ่นอย่าให้เปื้อนด้วยสิ่งโสโครกต้องเอาสิ่งที่ดีงามใส่ไว้ในผ้าผืนนั้นเด็กก็จะมีจิตใจสูงอยู่เวลานี้สิ่งเยอะยุแค่เด็กเสียผู้เสียคนมันมากเลยเกินโรงหนังโรงละครบานได้ขับหนังเสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีมากมายก่ายกองพ่อแม่ไม่ได้ถือโอกาสเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเช่นดูโทรทัศน์นี่เราควรดูพร้อมกับเด็กถ้าจะดูอย่าให้ดูนานดูด้วยการควบคุมดูแล้วก็อธิบายไปด้วยในตัวนั่นตัวอย่างก่อนนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติตนเป็นคนใจโหดใจเหี้ยมไม่อยู่ในศีลในธรรมจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตอนใดที่พระเอกผู้ประพฤติดีมีใครชนะนี่ดูดิคนดีแล้วมันต้องชนะแม้ว่าจะลำบากมาหลายคืนแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องชนะเลยผลนางตรงศีลมีชนะเอาหน้าสุดท้ายทุกทีเราอ่านใจตุ้มตุ้มต้อมต้อมว่ามันจะแย่แต่พอหน้าสุดท้ายพวกกังศีลตายราบเลยเรียบร้อยตรงสินชนะได้ขึ้นครองบ้านครองเมืองเดียวว่าแฮปปี้เอนดิ้งเรียกว่าจบลงสุดท้ายเรียบร้อยหลักฐานมีอยู่เราก็หยอดลงไปได้วันนี้ดูนะผู้ประพฤติธรรมเนี่ยต้องชนะเสมอไม่มีใครพ่ายแพ้คนไม่ฝึกก็ต้องชนะได้รับความปลอดภัยเพราะธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพุทธภาษิตบางบทบางตอนนี่เราจะต้องจำไว้เอามาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆเมื่อได้โอกาสก็ต้องพูดให้เด็กฟังเมื่อแต่เห็นใครทำอะไรไม่ดีก็บอกนั่นแหละคนไม่มีธรรมะประพฤติอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นถ้าเห็นใครก็ทำดีอันนี้คนมีธรรมะเขามีนิสัยอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจเขามีธรรมะคนมีธรรมะเป็นคนดีคนไม่มีธรรมะเป็นคนไม่ดีเราพูดให้เด็กฟังบ่อยๆทุกโอกาสที่จะพูดได้พูดลงไปพูดไปสักพูดไปแล้วพูดทิ้งๆไปแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะงอกงามเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มารดาบิดาจะต้องทำในครอบครัวต้องเอาใจใส่ต้องมีเวลาให้กับลูกบ้างอย่าเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นไปหมดอย่างน้อยกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนเรียกมาเข้าห้องแค่ชวนกันไหว้พระสวดมนต์เราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนี่เป็นเรื่องสำคัญคนโบราณก็ถือเขาปฏิบัติกันมาเขาอยู่กันด้วยความสุขสมัยนี้เราเป็นคนมักง่ายขี้เกียจจะนอนแล้วไม่มีเวลาสวดมนต์แล้วสวดไปก่อนเข้าไปในห้องพระทำให้ไม่ให้เป็นกิจวัตรมีลูกกี่คนก็พาไปด้วยไปนั่งสวดมนต์กันก่อนถ้าลูกสวดได้แล้วถึงเวลาก็ให้ไปสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์เสร็จแล้วให้มากราบคุณพ่อคุณแม่เรียกว่ากราบลาไปนอนแล้วพ่อแม่ก็พูดคำเตือนใจฝากไว้ทุกคืนสักอย่างสองอย่างพูดบ่อยๆไม่ค่อยฝังไว้ในจิตใจเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนเรียบร้อยขอให้เราศึกษาประวัติคนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีคนเรียบร้อยอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้มาจากครอบครัวที่ได้อบรมบ่มนิสัยดีทั้งนั้นคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมาสิ่งในแวดล้อมในครอบครัวมันดีมันงาม
ได้เห็นแต่สิ่งดีสิ่งงามจำใส่ใจไว้หรือว่าได้รับการอบรมจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์หรือว่าจากอุปัชฌาย์ที่วัดในทางดีทางงามเขาจึงเป็นคนดีมีความละอายบาปกลัวบาปมีความคิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบใช้ความรู้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองในทางที่เจริญก้าวหน้าคนเหล่านั้นมาจากครอบครัวที่มีศีลธรรมประจําจิตใจทั้งนั้นอันนี้เราลองไปศึกษาว่าคนที่มันไม่ได้เรื่องมันมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เรื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เรื่องจึงมีความประพฤติเหลวไหลเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็มาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วในครอบครัวใดถ้าบิดามารดาประพฤติไม่ดีไม่งามเช่นเป็นคนคอยรับเช่นกินชิ้นบาทกินชิ้นบนเมื่อจะมีเงินมีทองใช้สมบูรณ์แต่ไปไม่รอดลูกจำไปไม่รอดหลานจะไปไม่รอดก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าผลที่ได้มามันไม่ดีเรียกว่าของที่ได้มาโดยบาปแล้วมันก็หล่อเลี้ยงคนให้บาปแล้วมันก็ทำลายคนในครอบครัวให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆก่อนนี้จะเอาตัวไม่รอดเพราะหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในสิ่งชั่วร้ายเอามาเลี้ยงไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้มันไม่ดีไม่งามแต่คนสังคมเราในเวลานี้เขาไม่คิดถึงเขาให้กูได้เป็นพอคิดกันอย่างนั้นก็ขาดฐานศีลธรรมทางจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายรัฐฝ่ายบ้านทั้งหลายจะต้องมองเห็นว่าเป็นปัจจัยท่านพื้นฐานที่จะสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเรื่องเหตุแต่จิตเรื่องอะไรต่ออะไรมันปลายเรื่องทางนั้นปลายเหตุทางนั้นแต่ว่าฐานที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าคนมีศีลธรรมหรือไม่ถ้าคนขาดศีลขาดธรรมแล้วมันก็ขาดไปหมดอะไรอะไรก็บกพร่องไปหมดแต่เราจะสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเราให้เจริญก้าวหน้านี่มันต้องเอาความดีขึ้นหน้าเอาธรรมะขึ้นหน้าเสียก่อนแต่สิ่งอื่นมันตามมาหมดเพราะเมื่อมีคนดีการกระพูดการทำเขาก็ดีอะไรอะไรมันก็ดีหมดแต่ว่าถ้าคนไม่ดีอะไรมันก็เสียไปหมดมันจึงอยู่ที่คนอยู่ที่ใจคนว่ามีธรรมะมีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญมากจึงอยากจะขอฝากญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาแล้วเราก็ช่วยกันหาทางว่าจะแก้กันอย่างไรจะช่วยเหลือกันอย่างไรแต่ว่าการช่วยติดแท้จริงนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะดึงจิตใจคนทั้งหลายให้สูงขึ้นให้สงบให้ประณีตงดงามให้อยู่ในศีลในธรรมนี้จะทำอย่างไรอันนี้ต้องคิดกันแล้วแล้วก็คิดแล้วก็ต้องทำวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ตนาใจของเราถ้าหากไม่ตั้งมันไม่กลมจิตใจมันแน่วแน่มันไม่สามารถที่จะได้รับคือเป็นฐานที่จะรับรองซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ตั้งให้มันแน่วแน่ถ้ามันกลมภาษาคำพูดจึงให้ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ว่าตั้งใจให้ดีขึ้นให้แน่วแน่นั่นเองธรรมะเป็นของกลมของแน่วแน่ถ้าหากใจของเรามันไม่ตรงไม่แน่วแน่ก็ไม่มีฐานที่จะรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ญาติโยมที่ได้พร้อมกันมาจากน้องอุดรโดยที่มีประสงค์และจะทำพิธีปลูกโพโดยที่โยมอิ่มเป็นผู้ชักชวนหมู่เพื่อนนำหมู่ก้อนญาติพี่น้องทั้งหลายคณะทั้งพวงหมดที่ติดตามมาทำพิธีในวันนี้นับได้ชื่อว่าเป็นเจตนาอันดีเจตนาอันดีนี่เรียกว่าเป็นกามาพจรกุศลเวลาที่จะให้เกิดผลคือความสุขตามฐานะชั้นภูมิของตนของตนแท้จริงการปลูกโป่งก็เป็นพิธีหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพึงกระทำเพราะต้นโป่งนั้นเป็นที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่ประทับตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโพธิท่านหมายถึงเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงไม่ใช่ต้นโพชื่อเดิมของมันภาษาสมัยนั้นเขาเรียกว่าไม้ปากแต้งต้นปากแต้งก็เห็นจะเป็นเพราะยางมันขาวมันปากแต้งนั่นแหละมั้งยังเรียกว่าไม้ปากแต้งแต่นี่พระพุทธเจ้าของเราไปนั่งประทับที่โคนต้นโพนั้นทำโคมเพียรภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นจึงได้สมมติว่าต้นโพคือต้นโพคือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองต้นโพนี้ไม่ได้หมายได้แม้แต่แก้นแห่งเดียวอย่างเดียวบางพระองค์พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ที่ต้นไม้เกศเขาก็เรียกต้นโพเหมือนกันเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ไปตัดตรัสรู้ที่ไม้กลางของก็เรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ไปตัดตรัสรู้ที่ไม้ใหญ่อะไรไม่ใหญ่ใสไม่ใสอันที่บ้านเราเขาเรียกต้นไสใหญ่ใบใหญ่นั่นหรือภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าไม้มณีโคตรเขาเรียกว่าต้นโคเหมือนกันพระพุทธเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์ใดจะไปนั่งประทับปัตตรุนต้นไม้อันใดต้นไม้นั้นเขาเรียกว่าต้นโคคือหมายความในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ที่ต้นไม้ปากแป้งคือต้นโพอย่างที่พวกเราพากันเคยได้อยู่เดี๋ยวนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาก็ดีเรียกว่าสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเรียกว่าเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศเจดีย์บริโภคเจดีย์มีหลายอย่างธรรมะเจดีย์ทั้งสองพระเจ้าอุเทศเจดีย์นั่นหมายความเรื่องพระพุทธรูปพระสถูปต่างๆที่เขาสร้างบูชาขึ้น
ร้างไว้เป็นเครื่องระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพุทธเทพเจดีย์เช่นพระพุทธรูปพระปฏิมากรองค์ที่อื่นก็ไม่เหมือนที่เขาสร้างขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือผู้ใดกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็อุทิศถึงไว้จิตใจส่งถึงพระพุทธเจ้าส่วนบริโภคเจดีนั้นหมายถึงเรื่องที่ตรัสรู้หรือที่พระพุทธเจ้าจะเทศนาหรือว่าที่พระพุทธเจ้าพระนิพพานมีฉะนั้นเครื่องบริขารต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านใช้จิตองค์ใจนั่นเรียกว่าบริโภคเจดีจะเป็นอุเทศเจดีก็ตามบริโภคเจดีก็ตามถ้ามาเจดีก็ช่างความหมายก็คือต้องการเห็นสิ่งทั้งหลายวัตถุทั้งปวงเหล่านั้นแหละแล้วก็นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าต้นโพที่พวกเราพากันปลูกนิยมปลูกกันมาตั้งสมัยโบราณกาลเราเพื่อจะได้สักการะบูชาเข้าไปถึงในที่นั้นแล้วก็กราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เอามาปลูกในครั้งนี้ก็มีประสงค์เช่นนั้นเหมือนกันต้องการจะไหว้เป็นที่สักการะเคารพนับถือกราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจะเป็นกุศลเจตนาหนึ่งมันมีอาการคล้ายๆละคล้ายคลึงหนึ่งแต่ว่าเราสร้างพุทธรูปไหว้เป็นพุทธเจดีย์จะเพราะพระพุทธเจ้ากราบไหว้แล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าความประสงค์โดยส่วนตัวต้องการให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่คนและคนอื่นผู้ที่เหนื่อยมาเห็นมากราบมาไหว้สักการะบูชาเขาประสงค์ในตรงนั้นกุศลทั้งหลายเหล่านี้จัดได้ชื่อว่าเป็นกามาประสงค์กุศลแต่บางคนเห็นว่ากามาพจรกุศลเป็นของต่างเตี้ยไม่สามารถที่จะยกคนไม่พ้นจากวัฏสงสารที่ถึงมรรคนิพพานก็เลยไม่อยากทำบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่ท่านมีปัญญาบุญกุศลอะไรก็ตามเถอะที่เกิดขึ้นในภายในจิตจะเป็นของมากของน้อยสะสมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่จะสรู้ก็ได้สะสมบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นดังบารมีสิบทัศน์สะสมไว้มากมูลและจึงได้แต่ถึงซึ่งมรรคนิพพานคือเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ประมาทคุณงามความดีจะมากน้อยสะสมในการทำงานนี่เหมือนคนบางสมัยหรือบางคนต้องการอยากได้มรรคนิพพานกุศลเล็กๆน้อยๆถอดทิ้งว่าแก้วกุศลใหญ่ๆจะโตทีเดียวให้มันถึงมรรคนิพพานทีเดียวโดยมากผู้ที่มีความคิดเช่นนั้นไปนั่นตลอดรอดฟังมากอยากจะขาดสะบั้นในการทางที่เหลวไหลในผลที่สุดบุญกุศลทั้งหลายเลยไม่ทำอยากจะทำได้ของดิบดีดีดีอยากจะทำของใหญ่ใหญ่ก็โตแต่เมื่อเราทำไม่ได้เพราะหลังบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนมากมันขาดหลักวิชาปัญญาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายสะสมเล็กๆบุญเล็กๆน้อยๆถ้าเราก็มาเปรียบเมื่อกับน้ำซึ่งหยดจากใส่ขาตกออกมาเป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆที่ละหยดละหยดถ้าหาก็ของรองเป็นตุ่มกระช่างโอ่งกระต่ายรองอยู่ข้างล่างหากว่ามันไม่ทะลุไม่รั่วมันก็มีวันที่จะติ่มได้ความข้อนั้นเป็นสิ่งผู้หวังคุณงามความดีผู้สร้างคุณงามความดีแล้วไม่เกิดความประมาทมีมากมีน้อยแต่ต้องสะสมถ้าจะเปรียบเทียบที่จะเห็นได้กันง่าย
คนผู้แสวงหาทรัพย์จะหาได้มากและน้อยในการสะสมทั้งนั้นไม่ใช่ตลอดธุระขอแต่ให้ได้เลยก็แล้วกันวันหนึ่งจะได้เข้าบาท10บาทก็ช่างจะได้2บาท3บาทหรืออัตตังก็ตามสะสมของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่จะมั่งมูลบริบูรณ์เป็นคนมีคนรวยดังเราพากันทราบกันอยู่แล้วในเมืองไทยของเราพวกเป็นอาเซียนและเศรษฐีใหญ่ๆหาบของขายตามตลาดจนเป็นอาเซียนใหญ่โตมากไม่เหมือนกับคนขี้ทุกข์คนจนอยากจะรวยฝ่ายเดียวของเล็กน้อยของเล็กน้อยได้เล็กน้อยไม่ต้องการขี้เกียจลำคาญอยากจะได้แต่ของมากๆใหญ่ๆโตอย่างทุกวันอย่างนี้ที่ปรากฏกันอยู่ถ้าสมเงินเล็กๆน้อยไม่พอใช้ทศอยไม่พออยู่พอกินขี้เกียจลำคาญต้องการก้อนใหญ่ๆโตๆไม่มีหนทางที่จะได้เห็นทางเดียวสองช่องเดียวก็คือเบอร์แต่ก็กรอบกวยแต่จะเบอร์อย่างเดียวแม้ผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวมีอันพิษกันคนที่แสวงหาบุญอย่างว่ามานี่ก็เช่นนั้นเหมือนกันผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายมีสติทุกเมื่อบุญน้อยๆก็กลายเป็นของมากคุณงานความดีเล็กน้อยกระจายเป็นของใหญ่โตก็ตามถ้าผู้ประมาทแล้วของมากเลยเห็นเป็นของเล็กน้อยการอธิบายมานะเพราะฉะนั้นแหละเราหัดนิสัยและจิตใจของเราให้เป็นนักปราชญ์ให้เป็นคนฉลาดหาคุณงามความดีคุณงามความดีมีในที่ทั่วไปถ้าผู้ฉลาดแล้วทำอะไรก็ตามเถอะหากเป็นไปด้วยคุณงามความดีแล้วจะพยายามทำทุกวิธีทางดีกว่าที่เราจะปล่อยจิตใจของเราให้ประมาทเลินเล่อ

0: นชั่วกับคนดีมาลบล้างกันลองดูสิละครับเหลือไหมวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนละกระทั่งข้ามมืดจนเข้านอนอีกทีหากว่าจดจำไม่ได้แล้วจะเอากระดาษมาบันทึกไว้ก็ได้ในชั่วโมงนาทีวินาทีที่ผ่านพ้นมานั้นความดีของเรามีอะไรบ้างที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องเป็นของดีและความชั่วมีอะไรบ้างที่เราเข้าใจเป็นของชั่วแล้วมาลบล้างกันลองดูสิความดีจะเหลือเป็นกี่มากน้อยถ้าความดีไม่เหลือก็จะเป็นคนจนตัวอย่างเดียวก็ต้องหาเงินนะครับใช้เงินวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วหาเงินได้กี่ร้อยแล้วเราใช้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแล้วก็มาลองพบล้างของเราดูสิถ้าหากว่าหักล้างกันจนไม่มีเหลือก็เรียกว่าเป็นคนจนไม่ใช่คนมีถึงจะมีมากก็เรียกว่าคนจนถ้าเหลือเนี่ยเหลือน้อยถึงเรียกว่าค่อยมีค่อยเจริญขึ้นเหตุนั้นจึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรเป็นของเหลือคุณงามคนดีมีอะไรบ้างเป็นของเหลืออยู่ถ้าเรามาเข้าใจในไหนนี้เราจะเห็นเราเป็นคนจนที่จนคุณงามคนดีวิธีที่จะหาของดีคือหาบุญหากุศลเพื่อเพิ่มผลผลิตได้แก่บุญคุณงามคนดีของเรามันมีวันทางหลายทางซึ่งจะสร้างให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ให้มันเหลือคุณงามความดีให้มันเหลือขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายด้านหลายทางด้วยความเอ็นดูสงสารด้วยปรารถนาวังดีของมนุษย์เราทั้งไม่อยากให้เป็นคนจนวิธีง่ายๆก็คือได้พระสวดมนต์แล้วเลื่อนถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อนถึงคุณพระธรรมประสงค์เอาเป็นอารมณ์อันนี้ง่ายที่สุดสบายที่สุดไม่ต้องใช้คนคนไหนคนเดียวก็ทำได้ทำได้ทุกขณะทุกเมื่อทุกอย่างจะประกอบการงานอาชีพอยู่ก็ทำได้แล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์ให้เต็มอยู่กับจิตกับใจไม่เสื่อมเลยไม่หลงลืม
1: มาลาวีเรา
0: หากว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็ขอให้มีการทำบุญเป็นทานรักบาตรอย่างที่เราพากันทำวันหนึ่งวันหนึ่งตอนเช้าเราก็มีการรักบาตรทำบุญมีอุตสาหะตรงกลางวันก็ถวายกะปิจังหันด้วยเพชรตอนเช้าก็มีไหว้พระสวดมนต์ระลึกไม่ได้ทุกขณะสติไม่พอก็ไหว้พระตอนเช้าตอนเย็นก็ไหว้พระเด็ดแต่กลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระเด็ดอันนี้ก็พิธีหนึ่งเหมือนกันทำไม่ได้อย่างยิ่งคือไม่ได้อย่างง่ายที่สุดเอาอย่างยากหน่อยคือไหว้พระนั่งคุกเข่าประนมมือกราบอันนี้เป็นยากยากกว่ามีสติทุกข์ลมหายใจขอกถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังยากอยู่ทำไม่ได้ให้ทำอย่างยากเข้าไปตรงนั้นดิคือแสวงหาตัดสินเงินทองโดยทางสุจริตจากข่าวโดยจากต่างจากให้มันประโยชน์เลือกผู้เชี่ยวในวัตถุต่างๆมีวัดวาอารามเป็นต้นอันนี้กันถ้าหากว่าทำไม่ได้ให้ทำอย่างหยาบลงไปตรงนั้นอีกหยาบลงไปกว่านี้แล้วไม่มีทางไม่มีทางเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนสอนหลายด้านหลายทางนะอย่างละเอียดทำได้ง่ายอย่างกลางหนึ่งทำค่อยลำบากสักหน่อย

ไหว้พระกับพระเช้าเย็นมีความยากเท่าไหร่ยังยาวไปกว่านั้นอีกหาสมบัติเข้าของเงินทองและสิ่งวัตถุใดๆก็ตามโดยทางทุจริตมันได้หามาแล้วแต่ทำบุญทำทานอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปมีด้วยความสงสารมนุษย์ชาวโลกพระองค์จึงสอนให้หาคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นกำไรในชีวิตของตนลองคิดดูฐานะคนเราถ้าหากอย่างละเอียดก็ไม่ได้อย่างกลางก็ไม่มีอย่างหยาบก็ไม่ปรากฏเลยอยู่เพื่ออะไรฐานะอยู่เพื่อกินกินก็เพื่อตายกินเพื่อไว้ตายมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไว้กินไม่ใช่อยู่เปล่าอยู่ไม่กินไม่ได้ไม่ต้องกินนี่ก็อยู่ได้จะไปอยู่ไว้ท้องแห้งเฉยๆนั่นอยู่ไม่ได้ต้องตายคนนะไอ้เจ้าก็ต้องกินกินก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนต้นสาลากินเบียดเบียนต้นไม้ทุกอย่างเบียดเบียนก็ทั้งหมดคนเราเกิดขึ้นมาหาเบียดเบียนเราแท้ๆทีเดียวปากท้องอันนี้แหละเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นสัตว์ในป่าในโลกมันไม่มีเหลือก็เพราะคนเราเบียดเบียนเพราะเพื่อปากเพื่อท้องปูปลาอยู่ในน้ำมันไม่เหลือทุกวันนี่ก็เพราะเบียดเบียนของพวกมนุษย์คนเราเบียดเบียนเพื่อปากเพื่อท้องดูที่ผักหน้าหน้าที่อยู่ในป่าในโลกก็ไม่มีเหลือหรอผักกลุ่มผักหนามสมัยก่อนไม่อดไม่ยากผักหวานในป่าในโคกเขาไม่อดไม่ยากเดี๋ยวนี้จนหาจะเด็ดก็ไม่มีเพราะคนมันเบียดเบียนไม่ใช่จะไปเหยียดยอดนั้นเอาใบมากินเท่านั้นนี่ไปขุดนี่ไปขุดตากขุดเงาทำเป็นไร่เป็นนาปลูกเพื่อผลอย่างอื่นต่อไปอีกแม้ที่สุดเป็นดินก็ไปขุดไปเผาอีกหินลองคิดดูสิเบียดเบียนเขาตลอดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนนั้นแล้วมันได้อะไรล่ะถ้ามันมีคุณงามคนดีแล้วมันได้อะไรนี่เป็นเบียดเบียนเขาถ่ายเดียวนี่ว่าอยู่อยู่เพื่อกินกินเพื่อตายเขาไม่กินเพื่อตายแล้วท่านเอาเถอะใครจะรู้เหนื่อยกินไม่เคยกินวันหนึ่งสามเวลากินไม่ขาดครบขาดปากเลยตลอดวันข้ามคืนรุ่งก็เอาเถอะบำรุงบำเรอไปเถอะทั้งร่างกายอันนี้แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สักเท่าไรก็ตามเถอะจะมีวันหนึ่งอย่าต้องตายเพื่อท่าวันนั้นล่ะกินเพื่อท่าวันนั้นล่ะวันมันจะตายแล้วน่ะจะมากินเพื่อตายหากเราไม่สร้างคุณงามความดีในระยะที่กำลังกินเพื่ออยู่ในระยะที่เราอยู่เพื่อตายในระยะนี้เราไม่สร้างคุณงามความดีไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีแต่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นดังที่อธิบายมานะถ้าหากเราเข้าใจโดยในนี้แล้วนั้นเราจะเป็นผู้มีประมาทเราสามารถจะสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นในตนทุกขณะกิริยาบทยืนหรือนั่งนอนจะเห็นคุณค่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีภาวนาสมาธิมีสติทุกลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณงามความดีของตนอยู่ตลอดเวลาจะเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีทันใดทีเดียวเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่พระพุทธองค์สอนแล้วจะเห็นคุณพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวว่าโถองค์ช่างคิดช่างค้นช่างพิจารณาให้คนสร้างคุณงามความดีละเอียดละออถี่ถ้วนเป็นละเกินเราไม่ใช่ญาติวงของพระพุทธองค์ทำไมพระองค์จึงมาสอนเราถึงขนาดนี้
พุทธองค์กับเรานั้นไกลกันแสนไกลอยู่คนละโลกละชาติกันทำไมถึงจะสอนให้เราถึงขนาดนี้หวังดีเพื่อประโยชน์แก่เราแท้ๆทีเดียวไม่ใช่ทางได้อะไรกับเราการที่คิดค้นเห็นผลประโยชน์ตามธรรมคำสอนพระเจ้าดังที่อธิบายมานี้นะจะเป็นคนถึงคุณพระคือถึงคุณพระเจ้านั่นเรื่องถึงคุณพระเจ้าแท้ทีเดียวเห็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าโดยชัดเจนทีเดียวว่าพระธรรมคำสอนพระองค์เป็นนิยานิกระทำสอนคนให้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับนำคนให้พ้นจากทุกข์ได้จริงและจะเห็นคุณของพระธรรมว่าแนะนำคำสอนให้ตักเตือนไม่ให้เราทำความชั่วพระธรรมเหมือนกับจะเป็นศาสดาเหมือนจะเป็นครูเป็นอาจารย์คอยท่านสอนให้เราทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆให้เราประมาทตั้งเผลอเหมือนกับที่เลี้ยงรักษาเด็กเหมือนกับมารดารักษาบุตรจะต้องชั่งเลื่อมตาอยู่ทุกขณะอิริยาบถจะยืนเดินเหินไปมานั่งนอนด้วยประการต่างๆตัวลูกตัวเด็กจะทำความผิดหรือพลัดตกหกล้มได้ความเจ็บช้ำปวดระบบมือประการต่างๆพระธรรมที่มีสติรู้ตัวอยู่อย่างที่ว่านี้นะนั่นแหละคือตัวพระธรรมนำท่ำสอนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ละประมาทเนี่ยผิดกันตรงที่ว่าพระธรรมคืออยู่ที่ตัวที่ตัวสติพี่เลี้ยงคือพี่เลี้ยงก็ดีแม่ก็ดีเป็นคนละคนกับตัวของเราแต่ความประสงค์อันเดียวกันคือไม่ให้เราทำความชั่วไม่ให้เราพลาดพลาดไม่ให้เราพลาดตกหกล้มไม่ให้เราเกิดอันตรายไม่ให้เราทำความชั่วความประสงค์อันเดียวกันพระธรรมอยู่ที่สติควบคุมจิตใจตลอดเวลาเหตุนั้นพระธรรมยังสอนคนได้ทั้งโลกไม่เหมือนพระเจ้าของศาสนาศาสนาคริสต์เตียนพระเจ้าศาสนาคริสต์เตียนนั้นคุมคนสอนรักษาคนเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกหรือพี่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนมเลี้ยงเด็กถ้ามาว่าคนนั้นก็ยุ่งใหญ่ลำบากจะต้องควบคุมคนอื่นพระเจ้าของศาสนาที่จะเตียนก็ต้องคุมคนอื่นรักษาคนอื่นช่วยคนอื่นส่วนศาสนาพระเจ้าไม่อย่างแต่และคนละคนวัฒน์เกิดขึ้นมาแล้วคุมตนเองรักษาตนเองสบายพระเจ้าไม่ต้องมาห่วงกังวลเห็นนั้นศาสนาพระเจ้ายังจะศาสนาสลักศาสนาไม่อยู่ประธานความนั้นแต่ละคนคุมตนเองรักษาตนเองสติอสติปัญญาต่างอันโยนยังวิโสทะเยนั่นอยู่ความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์เฉพาะตนเองเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะมาชนะตนของตนได้เลยถึงแม้จะถึงมรรคผลนิพพานก็เหนื่อยว่าปัญญากรให้ก็ไม่ได้ให้กรในตนเองคนอื่นปัญญากรเหลียวทั้งนั้นไม่เป็นของจิตนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครเป็นของจึงเป็นของหน้าปฏิบัติทำคำสอนพระเจ้าจึงเป็นของหน้าที่จะฟังและสะบัดจับฟังและหน้าคิดพิจารณาหน้ามาไว้เป็นสรณะที่พึ่งเป็นของจึงปฏิบัติโดยแท้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระองค์เรื่องความในเรื่องความเป็นคนไม่จนในที่บาลในเรื่องเป็นผู้ไม่จนอาจเป็นผู้ไม่จนถ้ามีอย่างเป็นอย่างที่อธิบายเนี่ยเป็นผู้ไม่จนบุญกุศลคนงามคนดีไม่มีจนไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่อื่นไม่ต้องไปขอจากที่ไหนสร้าง
างนั้นเกิดมีขึ้นในตรงคนมีสติมากก็ต่างกันมากคนมีสติน้อยก็ต่างเลยนักก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจแล้วไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนวุ่นวายอะไรทั้งหมดถ้าหากทำแล้วทุกคนมากคนก็ยิ่งจะได้ความสุขความสบายมีสันติสุขทั่วกันตลอดไม่ได้เครื่องเบียดเบียนที่กันนะครับอย่างชาวโลกที่พากันหากินหรืออย่างเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อตายอย่างอธิบายนะอันนั้นเป็นเรื่องเบียดเบียนกันในการนะเหมือนเบียดเบียนสิ่งอื่นอันนี้เปล่าไม่มีเลยเบียดเบียนอะไรไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเบียดเบียนกิเลสของตนซึ่งฝังอยู่ภายในใจและไม่เป็นเครื่องกระทบคนกระเทือนคนอื่นอีกด้วยมีแต่เรื่องของเฉพาะเจ้าของโดยเฉพาะทีเดียวนี่สรุปรวมหัวข้อจะรวมแล้วว่าฮะเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้เป็นคนจนถ้าหากว่าสร้างตนได้อย่างนี้จะเป็นผู้ไม่จนอันดาลิโดจิตตังอาหุพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นอันดาลิคือเป็นคนไม่จนจะเป็นคนรวยบุญกุศลจะต่อการเวลาคุณงานคนดีมีขึ้นในจิตใจของตนปรากฏขึ้นในใจของตนแล้วและชื่อว่าเป็นเศรษฐีบุญเป็นมหาเศรษฐีบุญกุศลอยู่ในโลกนี้เป็นผู้ไม่จนละโลกก็ละก็เป็นผู้ไม่จนคนไม่จนจะไปอยู่ในสถานที่ใดมีได้ความสุขสบายก็เสียนตำนานในสุขเมื่ออธิบายมันจะธรรมะพูดถึงเรื่องการสร้างคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยให้จนกระทั่งครอบคลุมมากมูลขึ้นมาจนเป็นคนไม่จนอธิบายมาโดยในที่อธิบายมานี้มันทำทุกคนยังพากันจดจำนำไปคิดพิจารณาเป็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและปฏิบัติอยู่ในประมาทและตามควรในประมาทคนสามารถจะให้เห็นผลประโยชน์คือความสุขความเจริญงอกงามเข้ามาในตนดังอธิบายมา

็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ให้ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: จริงนะ

จให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ติดต่อเข้า

0: ที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
1: การประชุมสภาผู้แทนกว่า 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสเรมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย

0: ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคส2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของแอนโทนิโอลูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันสูงหน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไป

0: ชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
2: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแย่งคนไทยที่ใส่ซิปฮีทบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิและประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพากาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์การบรรจงนะมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการรอดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามมาฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีนะคะที่ตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรง2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้รู้สึกว่าจะครึ้มๆนะตั้งแต่ช่วงเช้าหรือว่าเราเพราะว่าเช้าเกินไปหรือเปล่าแดดยังไม่ออกหรือเปล่านะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับภาคอีสานบ้านเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์บ้านเราด้วยนะคะสุรินทร์หนองคายขออภัยสุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีน่าจะตกทั่วทั้งภาคเลยทั้งตอนบนและตอนล่างนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงเลยนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 2-6 กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ 80% ก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า 2-6 เนี่ยยังจะหนักกว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ฟังบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูง

ู่ที่33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่สารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทั้งในส่วนของข่าวสารทางภาครัฐนะคะแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะนานๆจะได้เจอกันนะคุณผู้ฟังเนาะวันจันทร์อังคารเจอกันกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวอยู่กับดิฉันพิมพ์ภากาอุ้ยรัมย์นะคะวันนี้เจอกันทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยด้วยนะจ๊ะติดตามรับฟังอยู่ทางสุราษฎร์ธานีนะแต่มาก่อนเขาเลยนะมาอันดับแรกเลยนะคะวันนี้นะคะทักทายพี่วินัทเจียวรำนะคะเช้านี้อากาศสดใสนะเมื่อคืนที่ห้วยราดในฝนตกรินรินไม่แรงเหมือนวันก่อนนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างสีด้วยปริมหันชนะค่ะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณสวัสดียามเช้านะคะตาลำดวนอุตตปาด้วยพี่ยืนยุงประโคนนะคะทักติดตามรับฟังตาลำดวนอยู่ทางเทศวันหินเหล็กไฟคูเมืองเนาะพี่ยืนยุงประโคนอยู่ทางพระพราชัยนะคะพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองนะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีด้วยค่ะสุขภาพดีมีความสุขนะสวัสดียามเช้านะคะพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้านะเปิดหัวกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังเนี่ยได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่ว่ายังไงนะวัฒนยาใช่ไหมคะไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะคะจากทางประโคนชัยเนาะทักทายไปยังพี่นรากรจินดำด้วยนะคะพี่สวัสดีนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะเช้านี้อากาศชื้นนะฝนตกหนักมากเนาะเดี๋ยวนะเห็นไหมฝนตกหนักมา2วันแล้วฝนตกหนักมา2วันแล้วมันอยู่คนละบรรทัดเลยเนาะขออภัยนะคะต้นข้าวในนานี่เขียวขจีแล้วเนาะเขียวขจีขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกวันนี้มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเยอะมากเลยจากหลายสำนักด้วยขอให้พี่น้องเราดูให้ดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อทันทีทันใดที่เห็นข่าวเนาะพี่สวัสดีดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเวลาเราเห็นข่าวอะไรเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนหรือว่าพิจารณาให้ดีก่อนที่จะแชร์ออกไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่เซเว่นค่ะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดพี่กอบนิวรณ์รำนะคะพี่วนากรมฉะด้วยพี่มานพจอดรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามเช้านะคะอากาศเย็นนะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงเลยไม่มีโอ่งใส่น้ำนะคะเริ่มหมดแล้วนะคะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวฝนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยด้วยนะแม่นะไปจนถึงที่6เลยนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะพี่อิวทิศรำมาฟังจากหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะสดชื่นสดใสกันนะคะฝนตกมา2วัน2คืนแล้วเช้านี้ได้ฟังเสียงสดๆนะคะเสียงสดๆนะแห้งๆหน่อยนะป้าบรรเทานะตื่นแต่เช้ามาเสียงยังไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะทักทายไปยังทักทายพี่จอมด้วยนะคะพี่จอมนิฐาสิทธิสังนะคะแล้วจากประคนชัยเนาะทักทายไปยังพี่อภิรักษ์แสงมีรันด้วยนะสวัสดียามเช้านะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านข้าวหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองฝนตกมา 2-3 วันแล้วนะคะฝากประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกช่วยกันดูแลแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะคุณแม่บุญเรียนที่รักบอกว่าถังก็เต็มโอ่งก็เต็มเสียดายน้ำมากเลยเนาะอาบน้ำฝนตลอดเลยช่วงนี้น้ำสดชื่นเลยนะแม่เย็นๆนะน้ำฝนเนี่ยตกมาใหม่ๆเนี่ยนะเย็นๆเลยอาบสดชื่นเลยนะคะ

นะคะข่าวแรกของเราวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางพม.นะคะหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังได้ออกมาแจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400บาทจะเริ่มโอนในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมกับทางกรมบัญชีกลางแจ้งข่าวดีแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะโดยจะเริ่มทยอยโอนระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุที่อนุมัติการใช้เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสัมปทานมิตรสุราและยาสูบประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนย้อนหลังให้4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2569โดยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้รับเงินตามช่วงวันเดือนปีเกิดดังนี้นะคะผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มีนาคม2509รับเงิน400บาทค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคม2509รับเงิน300บาทค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2509รับเงิน200บาทและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2509รับเงิน100บาทค่ะซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้แจ้งไว้นะคะหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนในระหว่างวันที่13 14และ15กรกฎาคมนะคะตามกลุ่มวันเกิดปีเกิดค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินภายในวันที่15กรกฎาคมจะมีการโอนเงินซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่31กรกฎาคมผ่านบัญชีที่ใช้รับสวัสดิการของรัฐถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center กรมบัญชีกลางโทรศัพท์022706400นะคะก็แจ้งข่าวดีไปยังพี่น้องผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้สูงอายุนะคะคุณตาคุณยายคุณแม่คุณพ่อเนาะที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะหรือว่าเงื่อนไขตามที่เราได้แจ้งไปนะคะคุณผู้ฟังก็คือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรายเดิมนะคะซึ่งก็เป็นเงินที่จะโอนจ่ายให้นะคะเป็นเงินในอัตรา100บาทต่อเดือนย้อนหลังให้4เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงมิถุนายนนะคะซึ่งก็เงื่อนไขก็ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมาดูค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการใช้งบประมาณปี2570กันมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะได้แถลงงบปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเวลาที่แต่ละปีเนาะที่เราได้งบประมาณมานะคะก็จะต้องมีการชี้แจงว่าเงินเนี่ยนำไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องของเราเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทุกท่านเนี่ยข้องใจในเรื่องของการใช้เงินของทางรัฐบาลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีการประชุมโดยระบุนะคะว่ารัฐบาลจะทำร่างพรบนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของรัฐบาลซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มีวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย3,788,000 ล้านบาทค่ะจำแนกเป็นรายจ่ายประจำปี2,780,000

0: 6,367.1 ล้านบาทค่ะรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 71,038.1 ล้านบาทค่ะเงินรายจ่ายลงทุนนะคะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะ 151,520 ล้านบาทค่ะโดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้6ยุทธศาสตร์1รายการนะคะได้แก่ได้ความด้านความมั่นคงนะคะ1ก็คือด้านความมั่นคง2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะ4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและ6ค่ะด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลยืนยันจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดให้เม็ดเงินไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเสนอร่างพรบ.นะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ว่าของปี70นะ2570ว่าในปี2570นี้เนี่ยทางรัฐบาลจะมีการดำเนินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่างบประมาณเนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยไปใช้จ่ายทำอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาดูเรื่องต่อมาช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเรื่องของการทุจริตการสอบที่เราเห็นข่าวกันอยู่เกือบทุกวันเลยคุณผู้ฟังพอเห็นหน่วยหนึ่งก็จะต้องมีการสืบสาวเราเรื่องไปยังหน่วยอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยก็ได้ออกมาปกป้องนะคะในเรื่องของการป้องกันการทุจริตการสอบนะคะอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนี้นะคะทางด้านของสำนักปลัดนายกค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสในเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะของประชาชนเนี่ยมั่นใจข้อมูลถูกปิดเป็นความลับแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่แจ้งนะคะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์เฉพาะนะคะว่ายังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่นะคะและขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักส่วนใหญ่คาดว่าคงรอให้วันที่1กรกฎาคมที่จะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยแจ้งมาและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขซึ่งปลัดสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจค่ะสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับตามปกติวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสารออกไปเนี่ยก็จะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับโดยในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะในแต่ละครั้งที่มีการสอบต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการเข้มงวดและคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะในเรื่องการสอบท้องถิ่นเนาะเพราะว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็อยากทำงานอยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอยากทำงานอยู่ใกล้บ้านด้วยอะไรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็การทำงานของทางด้านของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจผู้คนสอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นและเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้บ้างแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานนะคะพอหลังจากเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแต่ก็ไม่ใช่แค่เพียงท้องถิ่นอย่างเดียวหลายๆการสอบนะคะแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีเบาะแสนะก็สามารถแจ้งกันได้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราได้บอกกันไปแจ้งไปยังทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะจะมีการปิดบังข้อมูลของท่านไว้นะคะไม่ให้หลุดหรือว่ารั่วไหลอย่างแน่นอนนะคะ สคบกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สคบเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งเช็คบิลแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนนะคะคุณผู้ฟังยึดของกลาง 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังนะคะเยอะมากเลยนะเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบอย.ตร.นะคะเร่งจับกุมพร้อมกับช่วยผู้บริโภคในทุกมิติด้วยนะคะคุณผู้ฟังรู้จักสารสเตียรอยด์กันไหมคะคุณผู้ฟังคะเมื่อก่อนนี้นะเคยแบบว่าเวลาเราเป็นสิวอะคุณผู้ฟังคะแล้วเราก็ซื้อครีมที่มีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะทาไม่กี่วันหน้าเกลี้ยงเกลาใสขาวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราเลิกใช้ค่ะสิวต่างๆก็จะขึ้นมาเต็มหน้าแล้วก็หนักกว่าเดิมด้วยคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้นะแต่ว่าก็สามารถนำไปทำแบบอื่นๆอีกหลายอย่างได้ด้วยนะสำหรับสเตียรอยด์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะเพื่อที่จะส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอานาโบลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปอยากจะมีรูปร่างและก็กล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายค่ะในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือว่าส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและก็สุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบ.บก.ปคบ.นะคะแล้วก็อย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบแล้วก็ยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้เป็นจำนวนมหาศาลเลยค่ะมูลค่ารวมเนี่ยความเสียหายเนี่ยกว่า50ล้านบาทคุณผู้ฟังเยอะมากสามารถยึดยาเม็ดแล้วก็ของกลางได้กว่า 1.8 ล้านชิ้นซึ่ง 1.8 ล้านชิ้นนี้คุณผู้ฟังคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ทั้งชนิดผงแล้วก็ของเหลวรวมไปถึงสารเคมีเมนิทอนจำนวน61รายการรวมทั้งสิ้น 17,981 ชิ้นยาเม็ดสำเร็จรูปบรรจุในกระปุกไม่มีฉลากแล้วก็ยาเม็ดที่รอการบรรจุค่ะรวมกว่า42รายการจำนวนมากถึง1,321,200 เม็ดบรรจุภัณฑ์และฉลากปลอมที่ใช้เครื่องหมายการค้าของยี่ห้อต่างๆอีกกว่า 45,094 ชิ้นอุปกรณ์ในการผลิตค่ะเช่นเครื่องปิดฝาขวดยาฉีดเครื่องกรอกเม็ดยาเครื่องซีลนะคะแล้วก็เครื่องพิมพ์รุ่นการผลิตนะคะ อีกรวมกว่า79รายการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าผู้กระทำผิดเน้นการลักลอบผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ให้กับกลุ่มเฉพาะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้ยากนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาใช้อำนาจดิบขาดตามกรอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านก็คือด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบเนี่ยจะมีการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะรวมไปถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงถ้าหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ด้านที่2ก็คือการรับ เรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยแล้วก็ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างสคบมีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินการแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดค่ะซึ่งก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าให้มั่นใจนะคะว่าสคบเนี่ยคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้สินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาแล้วก็การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้อุปโภคบริโภคสคบพร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกเกี่ยวได้ร่วมกับอย.แล้วก็ตำรวจนะคะอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาการขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งเรื่องราวแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะได้ทันทีเลยที่สายด่วนสคบ1166หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ก็รวมไปถึงสายด่วนอย1556แล้วก็สายด่วนปคบ1135นะคะนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจากทางรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้6:36 นะคะมาเริ่มต้นกันกับการประชุมพิจารณาบุคคลเข้าทำประโยชน์เขตสปก.นะคะเน้นประโยชน์สูงสุดด้านการเกษตรนะคะที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์คปจ.บุรีรัมย์นะคะครั้งที่2/2569ณห้องประชุมนาวไรบรรทมสินชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและก็พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดโดยมีนางสาวดิกรสมวงเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณาการอนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เขตชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะในเขตปฏิรูปที่ดินและพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินนะคะเพื่อกิจการสาธารณูปโภคแล้วก็กิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งนี้นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินสปก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเกษตรที่อยู่อาศัยแล้วก็การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็การพิจารณาบุคคลเขาทำประโยชน์เขตสปก.เนี่ยก็จะเน้นสูงสุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของด้านการเกษตรที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องต่อมาค่ะพาไปดูทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะไปดูทางด้านของตำรวจกันบ้างค่ะซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้จับมือกับโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดนะคะ DARE นะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569เพื่อสร้างเกราะคุ้มภัยเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งเพื่อเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดขึ้นโดยมีนางสาวสุจัญญาขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะคณะครูตำรวจแดนะคะแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมีทักษะในการปฏิเสธ ยาเสพติดเพื่อที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติอีกทั้งยังถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในการป้องกันแก้ไขแล้วก็เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างตำรวจครูแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะภายในงานนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยและก็อันตรายจากยาเสพติดการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะกิจกรรมสันทนาการจากวิทยากรครูตำรวจแดนะคะในสังกัดภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็การตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งทางด้านของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่ากิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ถือเป็นโครงการที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตโดยโรงเรียนและสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เชิงรุกนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนกล้าปฏิเสธยาเสพติดค่ะโครงการครูแดนะคะโครงการหรือว่าโครงการแดนี่นะคะคุณผู้ฟังได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ปีการศึกษา2542ค่ะแล้วก็ยังคงเป็นโครงการที่มีคุณค่าในการปลูกฝังความรู้ทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของยาเสพติดจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานที่บ้านด้วยนะคะพอไปดูเรื่องราวของตำรวจแล้วเราพาไปดูทหารกันบ้างคุณผู้ฟังคะไปดูทหารที่มณฑลทหารบกที่26ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะคุณผู้ฟังต้องไปดูภาพการจัดกิจกรรมสักหน่อยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26มอบหมายให้พันเอกสุวินัยสิริจันทร์เสนาธิการมณฑลทหารบกที่26นะคะเป็นประธานในกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านพลังแห่งเสียงดนตรีพร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สังคมในอนาคตในการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนหน่วยโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมได้เข้ารอบการประกวดนะคะโดยนำเสนอการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนด้วยความสามารถแล้วก็ความประทับใจนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีก็ได้มอบเกียรติบัตรมอบประกาศเกียรติคุณนะคะแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดพร้อมกล่าวให้โอวาทนะคะให้กำลังใจแก่คณะวงดนตรีเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าประกวดรอบกองทัพบกนะกองทัพภาคนะคะเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดในรอบของกองทัพภาคอีกทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะครูผู้ควบคุมนะคะลิ้นพันกันนะคุณผู้ฟังครูผู้ควบคุมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในครั้งนี้ด้วยนะคะดูทหารไปแล้วดูตำรวจไปแล้วไปที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างนะคุณผู้ฟังที่เทศบาลนครบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเป็นการประชุมติดตามภารกิจด่วนนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาพ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนแล้วก็กำหนดในทางนโยบายการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็สั่งการให้ทุกส่วนงานเนี่ยเร่งดำเนินการในการปรับปรุงภารกิจด่วนนะคะเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกันนี้นะยังได้ประชุมที่ประชุมนะคะยังได้มีการเปิดเผยถึงปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนของงานเทศบาลนครบุรีนครบุรีรัมย์เดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการติดตามการดำเนินงานนะคะช่วงนี้การดำเนินงานอย่างด้านล่างเนี่ยก็มีการขุดท่อลงท่ออะไรต่างๆส่วนทางด้านของหลายพื้นที่นะคะก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมเนาะในเรื่องของความเป็นอยู่แบบนี้ให้พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะไปที่มาดูข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะจริงๆเราไปแถลงข่าวกันตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงประมาณต้นเดือนไหมนะจำไม่ได้คุณผู้ฟังหลายวันมาแล้วนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องการเตรียมการจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็มาเชิญชวนกันอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เชิญชวนร่วมงานนะคะพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ใหม่นะคะศิษย์ปัจจุบันเนาะหลายคนก็จบไปมีงานทำที่ดีแล้วคุณผู้ฟังนานๆทีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นปีแรกเลยนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมงานนะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันที่3ตุลาคม2569นะคะกิจกรรมนะคะก็จะมีการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็จะมีการวิ่งสันฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกานะคะที่ BIU โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังคะเรามีภาพอยู่นะดูก่อนนะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะสายวิ่งสายฮอบบี้เนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกิจกรรมการวิ่งช่วงเช้าไปแล้วนะคุณผู้ฟังพอช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นงานกึ่งสุยาวนักวิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะสู่เชิญชวนชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงตอนค่ำค่ะกับงานกึ่งสุยาวนะคะโต๊ะจีนสำหรับ8ท่าน 3,500 บาทจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานคณะทุกคณะเลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ไปกันได้ช่วงเวลา4เย็นเป็นต้นไปถึง4ทุ่มนะคะก็ไปร่วมรำวงย้อนหลังกันนะรำวงย้อนหลังย้อนวันวานนะคะสานสัมพันธ์แล้วก็สร้างความทรงจำนะคะไปด้วยกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ชวนกันกับเพื่อนๆอยู่ว่าอยากจะไปอยู่เหมือนกันนะอยากจะไปเจองานเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเจอกันกับเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของราคาบัตรราคาโต๊ะอะไรต่างๆก็สนใจเนี่ยก็ไปสอบถามที่คณะได้เลยนะคะหรือจะเนี่ยมี QR code ต่างๆให้อยู่นะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะคะทีนี้พอพูดถึงการจัดกิจกรรมนะคุณผู้ฟังบอกกำหนดการคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะช่วงเช้าเนี่ยที่จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะระยะทางวิ่งเนี่ยมีฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนนะใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะคุณผู้ฟังมีมินิมาราธอนนะระยะ10กิโลเมตรนะคะคุณผู้ฟังคะมีค่าสมัครอยู่ที่600บาทนะคะกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีนะคะซึ่งก็จะมีการแยกนะคะเป็น เป็น4รุ่นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะคะแยกชายหญิงรุ่นอายุ20ถึง39ปีก็แยกชายหญิงนะคะกลุ่มอายุ40ถึง59ปีนะคะก็เป็นชายหญิงเช่นเดียวกันนะคะเสื้อที่ก็สำหรับท่านใดที่ไปวิ่งเนาะลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยไปวิ่งแล้วท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกกับคูปองอาหารเหรียญรางวัลเปลี่ยนรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนี่ก็เป็นมินิมาราธอนนะคุณผู้ฟังจะได้เสื้อสีเหลืองม่วงนะคะแล้วก็ประเภทฟันรันนะคะประเภทฟันรันระยะ5กิโลเมตรไม่จำกัดอายุค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะจะแยกตามเพศตามวัยค่าสมัครไม่จำกัดอายุเนาะค่าสมัคร500บาทกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะจำแนกเพศชายหญิงค่ะค่าสมัคร300บาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะจะมีจะได้รับเสื้อสีม่วงเหลืองนะคะก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกคูปองอาหารสำหรับรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นประเภท VIP ค่ะเลือกวิ่งระยะใดก็ได้นะคะVIP นะจะวิ่งระยะใดก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับเสื้อคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยแล้วก็รับของที่ระลึกพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะประเภท VIP เลือกได้นะคะจะวิ่งระยะไหนก็ได้ค่าสมัครอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะฟันดันฟันดันมีคนสอบถามมาดีมากเลยเราพูดไปผิดนะเราพูดไม่ครบไม่หมดเนาะสำหรับฟันรันเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะค่าสมัครเนาะประชาชนทั่วไปนะคะจะมีค่าสอยที่500บาทส่วนนักเรียนนักศึกษาก็ค่าสมัคร300บาทนะคะท่านใดสนใจนะเชิญชวนนะมาร่วมกับกิจกรรมวิ่งชิงถ้วยพระราชทานนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของกิจกรรมงานคืนสู่ย่านะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากไปวิ่งตอนเช้าอยากจะไปอยากจะไปกินเลี้ยงตอนค่ำไปเจอกันกับเพื่อนอันนี้ก็ได้คุณผู้ฟังค่ะก็ไปกันได้งานเลี้ยงตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังในการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับงานคืนสู่เย้านะคะก็เชิญชวนนะคะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนเลยศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ศิษย์ปัจจุบันนะคะไปงานคืนสู่ย่าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งภายในงานนะคะวันที่3ตุลาคมนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมมานินียุทธปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะซึ่งก็จะได้รับเราจะได้ร่วมกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นได้รับชมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรำวงย้อนยุคนะคะลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกนะคะซึ่งก็แกรนด์ไพร์ด้วยนะคะจะมีโต๊ะสีทองเนี่ยอยู่นะคะถ้าหากว่าใครที่สามารถที่จะได้เป็นคนที่จับฉลากได้หรือว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยจะได้รับรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็หลายท่านเนี่ยเห็นโพสต์จำหน่ายบัตรกันแล้วคุณผู้ฟังก็ดูดีๆนะว่าจะถือได้หรือไม่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็เยอะด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเวลามีคนเอาบัตรมาขายให้เดี๋ยวว่าไอ้เนี่ยชวนเนี่ยวันนี้ไปงานเลี้ยงกันไหมคนละเท่านั้นเท่านี้วันนี้ไม่เราสีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆกลัวจะโดนหลอกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันก่อนที่เราไปร่วมกิจกรรมเนี่ยอีกงานหนึ่งเนี่ยทางด้านของที่ปรึกษาอธิการก็ได้เล่าให้ฟังในเรื่องของมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าการสร้างชื่อเสียงที่เสียหายให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะช่วงนี้6นาฬิกา54นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะช่วงท้ายรายการของเราขออภัยคุณผู้ฟังค่ะเสียงดังเลยนะคะ สำหรับวันนี้เนาะไม่ได้เดี๋ยวดูกันนะถือกระดาษมาหรือเปล่าคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะคะเชิญชวนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะวันนี้เนี่ยสวทบุรีเราเนาะมีงานอยู่สองงานด้วยกันคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะมีการไปถ่ายทอดเสียงนะคะงานโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ไปนะคะถ่ายทอดสดกันอยู่ที่อยู่ที่ทางอำเภอคูเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจังหวัดเคลื่อนที่ไปที่โรงเรียนบ้านคว้าหมู่11ตำบลโคกซ่านตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนติดตามรับชมรับฟังเนาะเชิญชวนรับฟังได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะวันนี้ที่ทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราจะไปนะคะที่คุมเนี่ยเป็นถ่ายทอดเสียงส่งที่สระกลางบุรีรัมย์เราเป็นการถ่ายทอดสดภาพและเสียงนะคะก็คือ Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็วันนี้เนี่ยทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะจะมีการคัดเลือกนะคะจับฉลากคัดเลือกเนาะเป็นการจับฉลากคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวมีขึ้นมีผู้ที่มาสมัครไว้เนี่ย 4-5,000 คนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมีการจับฉลากคัดเลือกเนี่ยอยู่ที่น่าจะประมาณ200ท่านนะคะก็ใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะไปลุ้นกันได้นะคะกับไลฟ์สดของสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็จะพากันเดินทางไปกันและคุณผู้ฟังก็รอติดตามบรรยากาศกันได้นะคะวันนี้ 6:56 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูFacebook Live ของเราช่วงท้ายรายการมีท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะทักทายไปยังเดี๋ยวช่วงนี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วพ่อเกษมไปแล้ว4นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะยังไม่ได้เสียบสายเนาะค่ะได้ยินหรือยังคะพ่อเกษม
1: กับผมน้องใหญ่ก็ติดผมมีคนแต่ติดต่อกัน3วันแล้วคุณแต่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่มีหน้าหรอกมันแล้งมานานแล
0: ้
1: วก็คุณแต่ครับรูปแบบของการดำเนินการนะครับ
0: ค่ะ
1: หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้เป็นเหมือนที่เริ่มมีรายการบอกการแจ้งนะครับตั้งแต่สมัยคุณมานันยังนะมาคุณคุสตบีมาคุณสันใจนั่นแล้วก็มาคุณเต่านะก็อยากให้ดำเนินการประเด็นนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่อยากเราไม่อยากกังเสียงง่ายๆนะถ้าคุณตายไม่คิดเท่าจุดดูก็อยากจะให้มาดำเนินการจบอยากจะให้ไอ้คนแบบขอให้ดำเนินการด้วยแบบเดิมมาแล้วกันครับขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ุ
1: ณ
0: พ่อ
1: คร
0: ับขอบคุณค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพ่อเกษมไพเราะด้วยนะก็ถ้าไม่ติดอะไรนอกก็จะพยายามมาจัดสดให้ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปก็คือทีมงานเราก็ไม่ค่อยสะดวกในเรื่องการเดินทางเพราะว่าเราไปพักกันอยู่ข้างนอกกันไม่ได้อยู่บ้านพักนะคะช่วงนี้ก็คงจะลำบากกันหน่อยนะคะก็อาจจะมาสดบ้างแห้งบ้างนะคุณผู้ฟังเนาะช่วงท้ายรายการของเรานะคะทักทายไปยังพี่สุทัศนีเนาะพี่ผู้ใหญ่สุทาสินีอุดแก้วนะคะทางหมู่6ตำบลหนองบัวโคกนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องได้ฟังทุกวันเลยสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่จิรารัตน์สีมาแก้วด้วยนะคะสวัสดียามเช้าทุกเช้าเลยนะคะยกเว้นวันไหนที่สวทยังมีปัญหาเนาะก็จะไม่ได้เปิดนะคะว่าอย่างนั้นเนาะผู้ใหญ่สงกรานต์ก็ไม่ได้เปิดให้ฟังท่านผู้ใหญ่สงกรานต์หอกระจายข่าวนะคะก็ฟังอยู่ทุกวันเนาะถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเนาะขอบคุณมากเลยนะคะทักทายพี่ชนชมสารรำด้วยนะคะทักทายพี่ยานดานะคะฟังจากทางหมู่2ตำบลโคกสนวนกำนันสำรวยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยสัญญาณชัดเจนดีนะคะทักทายพี่เฉลียววดีคฤรำด้วยนะคะหลังจากฝนตกเมื่อคืนเนี่ยอากาศดีนะหมู่9ผู้ใหญ่ปุ้ยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังชัดเจนดีนะคะที่บริเวณทุ่งนานะคะทักทายอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายพี่สุรจักรสุริยานะคะอาจจะทางหมู่5น้องบัวทองทางบัวทองเนาะหมู่5บัวทองนะคะขอบพระคุณมากเลยติดตามรับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ ทักทายไปยังพี่สนานช่วยรำด้วยนะคะบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยสวัสดีเดือนกรกฎาคมน้องเช้านี้เนี่ยนะคะวันแรกของเดือนนะคะช่วงนี้ฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันแล้วนะคะตกไม่หนักนะคะแต่ที่น่ากลัวคือลมกระโชกแรงที่อำเภอกระสังก็ฝนตกเกือบทั้งคืนเปาะแปะเปาะแปะนะคะก็ฝนตกกันหลายพื้นที่เลยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการบอกกล่าวแจ้งหมดลงแล้วค่ะพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ